0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดนวุฒิสภาอนุมัติพ.ร.ก.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศ
1: ผู้นำสหรัฐให้คำมั่นที่จะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางทีมนักตบสาวไทยชุดคว้าแชมป์เอเชียเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเตรียมเข้าพบนายกรัฐมนตรีต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้จะมีการพิจารณาข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้การบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมและการดูแลความมั่นคงชายแดน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรจังหวัดสงขลาในวันนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสด้วยการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโครงสร้างพื้นฐานการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และการยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนและที่สำคัญคือการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติและการเยียวยาโดยมีวาระสำคัญคือเร่งรัดกระบวนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติให้รวดเร็วและทั่วถึงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทยจะเสนอโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติโครงการป้องกันและบริหารจัดการน้ำและแผนรับมืออุทกภัยระยะยาวเช่นการฟื้นฟูและบริหารจัดการระบายน้ำโครงการคลองร.1และระบบระบายน้ำรอบพื้นที่เศรษฐกิจเพื่อป้องกันน้ำท่วมซ้ำซากในเขตสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงส่วนด้านเศรษฐกิจและการค้าชายแดนมีข้อเสนอให้สนับสนุนมาตรการทางการเงินซอฟท์โลนเพื่อฟื้นฟูผู้ประกอบการการผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและการยกระดับสงขลาสู่เมืองมรดกโลกขณะที่ด้านความมั่นคงและสังคมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาความไม่สงบและสร้างสันติสุขในพื้นที่รวมถึงการพิจารณาปรับปรุงกฎหมายและผังเมืองเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนาตลอดจนข้อเสนอในการเสริมสร้างความปลอดภัยตามแนวชายแดนเพื่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและประชาชนทั้งนี้คณะรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมประชุมจะสวมใส่ผ้าลายท้องถิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ได้แก่ผ้าลายราชวัตรและผ้าบาติกลายบุปผาบรมราชินีนาถเพื่อเป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ของท้องถิ่นสำหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยทางกองบัญชาการตำรวจภูธรภาค9และหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ได้บูรณาการกำลังพลร่วมกันอย่างเต็มที่เพื่อเตรียมความพร้อมรอบด้านมีการตรวจบุคคลเข้าออกอย่างเข้มงวดเพื่อให้การจัดประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยผลิตแม่ขวัญแสนสุขรายงานจากจังหวัดสงขลา
1: วุฒิสภาอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเน้นย้ำความจำเป็นเร่งด่วนควบคู่กับการกลั่นกรองโครงการอย่างรอบคอบ
3: วันนี้ที่ประชุมวุฒิสภาได้ลงมติอนุมัติพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569โดยมีมติเห็นด้วย135เสียงไม่เห็นด้วย11เสียงงดออกเสียง28เสียงและไม่ลงคะแนนเสียง1เสียงโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่ามาตรการภายใต้พระราชกำหนดมีเป้าหมายสำคัญ2ด้านได้แก่การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนจากภาระค่าครองชีพและการสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานซึ่งมีผลกระทบโดยตรงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจนับว่าเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้รัฐบาลให้ความสำคัญกับความโปร่งใสและความคุ้มค่าโดยมอบหมายคณะกรรมการกลั่นกรองพิจารณาโครงการอย่างรอบคอบและเปิดเผยข้อมูลโครงการผ่านเว็บไซต์ให้ประชาชนติดตามและตรวจสอบได้โดยทุกโครงการต้องแสดงผลลัพธ์ที่ชัดเจนทั้งด้านการลดการนำเข้าพลังงานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกการสร้างงานและประโยชน์ต่อประชาชน
4: ไม่มีใครรู้ว่าในอนาคตมรสุมวิกฤตเศรษฐกิจโลกจะมาอีกเมื่อไหร่แต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องทำวันนี้ครับเราต้องสร้างบ้านเราให้แข็งแรงในอดีตปัญหาสะสมมาเยอะหลังคาเรารั่ว เมื่อฝนตกมาทีเราก็ต้องวิ่งคอยอุดหนุนคอยชดเชยวันนี้เราต้องเน้นการดูแลประชาชนดูแลเขาไม่ให้เขาเปียกฝนแต่ไม่พอครับเราต้องสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนหลังคาที่รั่วอยู่ที่เราพึ่งพานำเข้าพลังงานเยอะเราต้องเปลี่ยนผ่านหลังคาใหม่ประเทศไทยให้เข้มแข็งและสุดท้ายครับเมื่อมรสุมมาอีกในอนาคตประเทศไทยต้องแข็งแกร่งกว่าเดิม
3: ขณะที่นายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภาโดยระบุว่าความขัดแย้งในตะวันออกกลางส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบและ LNG ในตลาดโลกปรับตัวสูงขึ้นกระทบต่อราคาพลังงานเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนอย่างรุนแรงอย่างไรก็ตามรัฐบาลไม่ต้องการพึ่งการอุดหนุนเพียงอย่างเดียวแต่จะดำเนินมาตรการบรรเทาผลกระทบควบคู่กับการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างสำหรับเงินกู้ 400,000 ล้านบาทแบ่งเป็น 200,000 ล้านบาทสำหรับมาตรการช่วยเหลือประชาชนแบบมุ่งเป้าและอีก 200,000 ล้านบาทสำหรับลงทุนแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างและสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันดิบและ LNG นำเข้าโดยรัฐบาลมีแผนเพิ่มสัดส่วนพลังงานที่ผลิตได้ภายในประเทศรวมถึงปรับระบบตลาดไฟฟ้าจากระบบผูกขาดไปสู่สัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยตรงหรือ Direct PPA และพัฒนาโครงข่ายไฟฟ้าไมโครกริดและระบบสายส่งให้รองรับพลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นนอกจากนี้รัฐบาลเตรียมส่งเสริมเชื้อเพลิงชีวภาพเช่น B7 B20 และเอทานอลจากอ้อยและมันสำปะหลังรวมถึงสนับสนุนยานยนต์ไฟฟ้าและโครงการติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชน
5: วันนี้น้ำมัน 90% ต้องนำเข้าน้ำมันดิบไฟฟ้า 20% นำเข้าในรูปแบบของ LNG คือการเอาชะตาชีวิตของประชาชนคนไทยและเศรษฐกิจของประเทศเราเนี่ยไปผูกไว้กับบ่อน้ำมันในตะวันออกกลางไปผูกไว้กับบ่อแก๊สในตะวันออกกลางหรือต่างประเทศเราหนีไม่พ้นตรงนี้ครับถ้าเราไม่เร่งการเปลี่ยนผ่านพลังงานและเงินกู้ก้อนที่2คือ 200,000 ล้านจะมีส่วนสำคัญซึ่งเงินก้อนนึงใน 200,000 ล้านเนี่ยก็จะเอาไปช่วยปรับเครื่องยนต์ให้สามารถใช้ส่วนผสมของเชื้อเพลิงชีวภาพได้ไปสนับสนุนจากเดิมเนี่ยรถที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปก็ให้เปลี่ยนผ่านไปใช้รถไฟฟ้ารถ EV ซึ่งก็เพิ่มตลาดในส่วนของไฟฟ้าด้วย
3: นายเอกนัทย้ำว่าแนวทางทั้งหมดมุ่งสร้างความมั่นคงทางพลังงานในระยะยาวลดการนำเข้าพลังงานและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของทรัพยากรพลังงานมากขึ้นพร้อมยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการใช้เงินกู้เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงประชาชนอย่างแท้จริงปฏิพลสัทพรมมารายงาน
0: กรมธุรกิจพลังงานร่วมกับภาครัฐและเอกชนสร้างความเชื่อมั่นการใช้น้ำมัน E20 แก่ประชาชนผลักดันการใช้วัตถุดิบเกษตรไทยและลดการนำเข้าน้ำมันจากต่างประเทศนายสราวุฒิแก้วตาทิพย์อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานเปิดเผยว่ากรมธุรกิจพลังงานร่วมกับสมาคมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยค่ายรถยนต์ชั้นนำ13แบรนด์ค่ายรถจักรยานยนต์5แบรนด์และผู้ค้าน้ำมันรายใหญ่7แบรนด์เดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นและความเข้าใจในการใช้น้ำมัน E20 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนหันมาใช้เพิ่มขึ้นโดยผู้ผลิตยืนยันว่ารถยนต์รุ่นใหม่ตั้งแต่ปี2551เป็นต้นมาสามารถรองรับน้ำมัน E20 ได้ขณะที่ประชาชนมากกว่าครึ่งยังไม่ทราบว่ารถยนต์สามารถใช้น้ำมัน E20 ได้และบางส่วนยังกังวลเรื่องคุณภาพและผลกระทบต่อเครื่องยนต์จึงต้องเร่งสร้างความเข้าใจทั้งนี้กรมธุรกิจพลังงานคาดหวังว่าภายในสิ้นปีนี้จะมีการใช้น้ำมัน E20 ประมาณ6ล้านลิตรต่อวัน
6: พี่น้องประชาชนฝากครึ่งไม่ทราบว่ารถของท่านเองเนี่ยนะฮะจริงๆใช้ E20 ได้ก็สามารถตรวจเช็คได้ที่ฝาถังนะครับรถยนต์รุ่นใหม่ๆปัจจุบันเนี่ยฮะตั้งแต่ปี2008เป็นต้นมาเนี่ยได้มีการสร้างขึ้นมาปรับจูนแล้วก็สามารถใช้กับน้ำมัน E20 ได้อย่างดีก็ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับ
0: อธิบดีกรมธุรกิจพลังงานกล่าวอีกว่าสำหรับแนวทางการผลักดันน้ำมัน E20 ให้เป็นน้ำมันพื้นฐานของกลุ่มเบนซินขณะนี้อยู่ระหว่างศึกษาความเป็นไปได้โดยจะพิจารณาควบคู่กับการปรับลดน้ำมันเบนซินบางประเภทในอนาคตพร้อมติดตามผลจากการส่งเสริมการใช้ E20 และคาดว่าจะสรุปแนวทางได้ภายในเดือนตุลาคมสำหรับน้ำมัน E20 มีส่วนผสมของเอทานอล20%ผลิตจากวัตถุดิบภายในประเทศทั้งอ้อยกากน้ำตาลและมันสำปะหลังช่วยเพิ่มการใช้ผลผลิตทางการเกษตรและรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยลดการพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศมีราคาถูกกว่าแก๊สโซฮอล95ประมาณ5บาทต่อลิตร
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งจากฝนที่ตกหนักนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กล่าวว่าจากอิทธิพลจากร่องมรสุมที่เลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้มีฝนตกหนักบริเวณพื้นที่ตอนบนของสปป.ลาวรวมทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยจนถึงวันพรุ่งนี้สทนช.เป็นห่วงระดับน้ำแม่น้ำโขงตั้งแต่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายจนถึงอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งมีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังสทนช.จึงออกประกาศเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงและขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดริมแม่น้ำโขงเตรียมพร้อมรับมือน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดหนองคายอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบึงคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารอำเภอว่านใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาล
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนและใช้งาน AI บนแพลตฟอร์ม AI Pass พร้อมขับเคลื่อนแนวคิดLearn Earn Plan ยกระดับทักษะแรงงานสู่เศรษฐกิจดิจิทัลฟรีถึงปี2570นายเวทามพ่วงทรัพย์เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้เปิดให้บริการแพลตฟอร์ม AI Pass ภายใต้โครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยหรือ TH AI Passport อย่างเป็นทางการเต็มรูปแบบแล้วโดยโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายยกระดับความรู้ความเข้าใจด้าน AI และส่งเสริมการนำ AI ไปใช้งานจริงเพื่อพัฒนาทักษะแรงงานรองรับนักเรียนนักศึกษาบุคลากรภาครัฐและประชาชนทั่วไปซึ่งขณะนี้มีผู้ลงทะเบียนล่วงหน้าทะลุ 1,300,000 คนแล้วสำหรับแพลตฟอร์ม AI Pass ได้รวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำ14รายรวมกว่า30โมเดลไว้ในที่เดียวพร้อมเชื่อมโยงการเรียนรู้ผ่านแนวคิด Learn Earn Plan ร่วมกับพันธมิตรระดับโลกอาทิ Google Microsoft OpenAI และ Nvidia ประชาชนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th หรือใช้บัญชี Google Microsoft หรือ Apple และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือ Thai D โดยต้องเข้าผ่านเบราว์เซอร์โหมดปกติเท่านั้นสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ call center หมายเลขโทรศัพท์020210300
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับแปลเฉลยลักษณ์แสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว Fox News โดยให้คำมั่นว่าสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้อิหร่านอย่างรุนแรงจากการที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางทหารของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อตอบโต้ที่กองทัพสหรัฐโจมตีเกาะลาระของอิหร่านเมื่อวันที่30 สิงหาคมที่ผ่านมาด้านกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการประนามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเกาะลารักพร้อมเน้นย้ำว่าการที่อิหร่านโจมตีเป้าหมายทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการป้องกันตนเองโดยชอบธรรม
1: ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิชเคกเมืองหลวงของคีกิสถานเมื่อวันที่31 สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยประธานาธิบดีสีจิ้นผิงระบุว่าจีนพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัสเซียและประเทศอื่นๆเพื่อผลักดันให้องค์กร SCO พัฒนาไปในทิศทางที่มั่นคงรวมทั้งเสริมสร้างแรงผลักดันในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลโลกและความก้าวหน้าของโลกหลายขั้วอำนาจที่มีความเท่าเทียมและเป็นระเบียบขณะเดียวกันประธานาธิบดีปูตินกล่าวว่ารัสเซียยินดีที่จะกระชับความร่วมมือกับจีนในด้านต่างๆอาทิด้านการค้าด้านพลังงานด้านอุตสาหกรรมและการคมนาคมตลอดจนผลักดันความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างจีนและรัสเซียให้มีความคืบหน้าและบรรลุผลสำเร็จใหม่ๆอีกด้วย
0: นายสเตฟานดูจาริกโคสกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่ระบุว่าประชาชนหลายหมื่นคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีนเมื่อวันที่26 สิงหาคมที่ผ่านมาต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนด้วยเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เด็กอย่างน้อย107 คนต้องพัดพรากจากบิดามารดาส่วนเด็กอีกราว10,000 คนจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือด้านจิตสังคมขณะที่ทางการเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939 ราย
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
12: ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เพิ่งคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียสมัยที่4อย่างยิ่งใหญ่พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาเดินทางกลับมาจากเมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนมาถึงประเทศไทยโดยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีซึ่งชื่นชมผลงานของทีมนักตบสาวไทยในวันที่3 กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ซึ่งทีมนักตบสาวไทยอยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับคีกิสถานมองโกเลียและไชนีสไทเปศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ในรอบแรกชายเดี่ยวโนวัคโญโควิชอดีตมือหนึ่งของโลกต้องหยุดเส้นทางไล่ล่าแชมป์แกรนด์สแลมสมัยที่25ไว้เพียงรอบแรกหลังพ่ายกับมาเรโนวาโวเน่มืออันดับ49ของโลกจากอาร์เจนตินา2-3 เซตส่วนดานิลเมดเวเดฟมืออันดับ7ของโลกชนะอูโก้กัสปองจากฝรั่งเศส3-0 เซตด้านหญิงเดี่ยวสรณานธาราได้ดีนักเทนนิสสาวไทยชนะเอลวีนาคาริเอวาจากสหรัฐอเมริกา2-1 เซตผ่านเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จขณะที่เจสสิก้าเปกูล่ามืออันดับ3จากสหรัฐหัวชนะเอเลนากาเบรียล่านูเซ่จากโรมาเนีย2-0 เซตกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการ FM Championship ที่สนาม TPC Boston รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาในรอบสุดท้ายโปรจีนอัธยาธิติกุลมืออันดับ2ของโลกเก็บเพิ่มอีก3 อันเดอร์พาร์สกอร์รวม4 วันจบที่8 อันเดอร์พาร์จบอันดับ9 ร่วมส่วนแชมป์ตกเป็นของหยินรั่วหนิงโปรสาวจากจีนด้วยสกอร์รวม14 อันเดอร์พาร์กอล์ฟออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์สิงห์บางกอกโอเพ่น2026ที่สนามบางกอกกอล์ฟคลับจังหวัดปทุมธานีในรอบสุดท้ายสรุตวงชัยสิทธิ์ทำเพิ่ม4 อันเดอร์พาร์จบด้วยสกอร์รวม19 อันเดอร์พาร์เท่ากับพิรดลปัญญาชนะเศษต้องตัดสินแชมป์ด้วยการดวลเพลย์ออฟที่หลุม18 พา 5ก่อนที่สรุตจะทำอีเกิลคว้าแชมป์ต่อเนื่องเป็นรายการที่2รับเงินรางวัล450,000 บาทงานแถลงข่าวมิเตอร์เพรสเอเชียนเกม2026ครั้งที่4โดยสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยความหวังของทั้ง11สมาคมกีฬาเริ่มที่ตะกร้อมั่นใจกวาดครบ4 เหรียญทองเรือใบหวัง1 เหรียญทองนักวินเซิร์ฟหวังเป้าจิต1 ใน 3เอ็กตรีมหวังคว้า2 เหรียญทองแดงคริกเก็ตตั้งเป้าคว้าเหรียญรางวัลกลับบ้านกีฬาทางน้ำลงแข่งขัน4ชนิดกีฬาโปโลน้ำหญิงมีลุ้นเหรียญทองแดงวอลเลย์บอลตั้งเป้าจิต1 ใน 3จากวอลเลย์บอลในร่มทีมหญิงและวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงปีหน้าผ่าและกีฬากระดานโต้คลื่นลุ้นจะเหรียญรางวัลส่วนสควอชและยิมนาสติกขอทำผลงานให้ดีที่สุด พิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่12ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและด้านตะวันออกและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดิเพรสชันบริเวณประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดิเพรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลําและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กม.ต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:57 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.9 เซนติเมตรและเวลา 20:50 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.21 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:03 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 10 เซนติเมตรและเวลา 15:15 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 7 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น1นาทีกับกปท
13: กรมการขนส่งทางบกแนะนำผู้ที่ขับรถในช่วงหน้าฝนที่ต้องเจอกับน้ำท่วมในหลายพื้นที่โดยหากรถเกิดดับกลางน้ำท่วมให้แก้ไขด้วยวิธีดังต่อไปนี้ห้ามสตาร์ทรถเด็ดขาดป้องกันน้ำเข้าเครื่องยนต์จะยิ่งทำให้รถเสียหายเพิ่มขึ้นหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรขึ้นได้ให้ตั้งสติบิดกุญแจดับเครื่องเปิดสัญญาณไฟฉุกเฉินเตือนรถคันอื่นให้หลีกเลี่ยงรับรู้ว่ารถเรากำลังเกิดปัญหาช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุซ้ำซ้อนออกจากรถขอความช่วยเหลือติดต่อบริษัทประกันศูนย์บริการรถยกรถลากที่ช่วยนำรถออกจากบริเวณน้ำท่วมได้หรือเข็นรถหนีน้ำไปที่แห้งเปิดฝากระโปรงหน้ารถตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อเคลื่อนย้ายรถหนีน้ำได้แล้วถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อตัดระบบจ่ายไฟแล้วเปิดดูไส้กรองอากาศมีน้ำเข้าหรือไม่หากไส้กรองอากาศแห้งสาเหตุที่รถดับอาจมาจากระบบไฟฟ้าช็อตเปียกน้ำหากไม่มั่นใจไม่รู้จักชิ้นส่วนต่างๆให้นำรถเข้าศูนย์บริการจะดีที่สุดรีบนำรถเข้าศูนย์บริการอู่ซ่อมรถอย่าปล่อยรถทิ้งไว้ให้ช่างตรวจสอบหาสาเหตุหาความเสียหายหากมีอุปกรณ์ส่วนใดชำรุดจะได้ทำการแก้ไขทันทีท่านใดขับรถลุยน้ำและรถไม่ดับอย่าลืมสำรวจความเสียหายความผิดปกติของรถสังเกตภายในรถหากมีน้ำขังควรดูดเช็ดให้แห้งเปิดประตูรถทั้ง4ด้านระบายอากาศและความชื้นในห้องโดยสารออกพรมปูพื้นชื้นแฉะให้นำพรมออกตากแดดขับรถหน้าฝนเช็ครถให้พร้อมใช้ดูว่าประกันรถของคุณคุ้มครองแค่ไหนเกิดเหตุฉุกเฉินมีบริการช่วยเหลือใดบ้างเพื่อรับมือกับสถานการณ์ได้ทันท่วงทีค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
1: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์ขับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
14: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
15: สาระนานากับสารานุกรมไทย
16: วันนี้เสนอตอนโรคหลอดเลือดสมองกับการรักษาการรักษาโรคหลอดเลือดสมองขึ้นอยู่กับชนิดอาการและตำแหน่งของโรควิธีรักษาอาจใช้ยาละลายลิ่มเลือดการเอาลิ่มเลือดออกการผ่าตัดหรือเวชศาสตร์ฟื้นฟูบางรายอาจต้องใช้หลายวิธีร่วมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวจากสถิติพบว่าผู้ป่วยหายเป็นปกติเพียงร้อยละ10ขณะที่อัตราการเสียชีวิตสูงถึงร้อยละ20-30ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตันมักเกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาตต้องรักษาเป็นเวลานานส่วนโรคหลอดเลือดสมองแตกมักเสียชีวิตในเวลาไม่นานหรือกลายเป็นผู้ป่วยไม่รู้สึกตัวติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเรื่องการเปิดใช้งาน THAI Passport ค่ะ
17: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกฤตรวิวรรณบรรณาธิการข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ เป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
18: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดใช้งานโครงการ TH AI Passport ผ่านแพลตฟอร์ม AI Plus แล้วยืนยันความพร้อมของระบบสามารถรองรับการใช้งานได้สูงถึง5ล้านคนแบบไร้ปัญหาระบบล่มรวมถึงมีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลขั้นสูงด้วยระบบลบข้อมูลภายใน30วันติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันทพัฒน์แสนตุ้มครับ
19: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
20: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง
19: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะเมื่อวานเป็นวันแรกของการเปิดให้ใช้งาน AI Pass แล้วนะคะผู้ใช้งานทั้งกว่า 1,300,000 คนเนี่ยคาดว่าน่าจะได้เริ่มลองใช้งานแล้วค่ะแต่ทีนี้วันนี้เนี่ยอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะช่วยเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆสั้นๆค่ะว่า AI Pass เนี่ยคืออะไรและถ้าประชาชนทั่วไปโหลดมาใช้งานในชีวิตประจำวันเนี่ยมันจะเข้ามาช่วยอำนวยความสะดวกหรือเปลี่ยนชีวิตของพวกเขาให้ดีขึ้นอย่างไรบ้างค่ะ
20: ค่ะก็โครงการเดี๋ยวเอาที่เต็มๆก่อนนะคะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะสับสนชื่อโครงการเนี้ยคือ THAI Passport แล้วก็แต่ว่าเพียงแต่ว่ามันใช้ผ่านในหน้าเพจของ AI Pass แค่นั้นเองค่ะ AI Pass นี่เป็นชื่อของระบบตัวรวมแค่นั้นเองนะคะแต่ว่าตัวโครงการเนี้ยค่ะเป็นการรวมสุดยอดเขาเรียกค่ะสุดยอดระบบAI ที่มีอยู่เนี่ยค่ะมารวมมาให้ท่านที่ลงทะเบียนเนี่ยได้สิทธิ์ใช้กันในหน้าเดียวโดยที่ท่านไม่ต้องไปสลับเปลี่ยนเลือกใช้ว่าท่านอยากใช้อะไรโดยการไปเสียเงินเพิ่มแต่ว่าเรารวมมาให้แล้วนะคะ14เป็น14เจ้าใหญ่ๆ
19: ค่ะ
20: 30แบบค่ะมีทั้งหมดอยู่ในนั้นให้ท่านได้เลือกสรรท่านจะใช้พิมพ์อยากรู้เรื่องการเชิงค้นคว้าเป็นข้อความอยากทำเป็นรูปภาพอยากทำคลิปวิดีโออยากสร้างสรรค์ผลงานเพลงท่านสามารถใช้ในรูปแบบของโปรได้ฟรีโดยโครงการของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลยค่ะพูดง่ายก็คือเป็นเรารวม AI เจ้าดังๆมาให้พี่น้องประชาชนใช้ฟรีค่ะ
19: ค่ะกระทรวงดีมีแนวทางหรือว่าฟีเจอร์พิเศษอย่างไรในการเชิญชวนกลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มที่ไม่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีค่ะให้สามารถเข้าถึงใช้งาน AI Pass ได้อย่างสะดวกรวมถึงไม่รู้สึกว่าใช้งานยากจนเกินไปค่ะ
20: ต้องบอกว่าในหน้าของ AI Passport เนี่ยนะคะคือเขาออกแบบมาค่อนข้างต้องบอกว่าสะดวกมาก
19: ๆ
20: โดยที่หลายคนอาจจะติดขัดตรงที่ว่าเอ๊ะเราเข้าไป AI ครั้งแรกตอนที่เราใช้โมเดลแยกกันนะคะที่เราไปโหลดมาแต่ละอย่างเนี่ยเราอาจจะงงว่าเราต้องคุยกับ AI ยังไงถึงจะได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่ในตัวของโครงการ TH AI Passport เนี่ยแหละค่ะในตัวหน้าของ AI Pass เนี่ยสิ่งที่มีคือเราจะมีเหมือนเรามีเป็นเซตคำสั่งไว้ให้แต่ละท่านเนี่ยได้สามารถนำไปใช้ได้โดยเพิ่มสิ่งที่ท่านอยากรู้เข้าไปได้หนึ่งเป็นมีเซตคำสั่งหรือว่าที่เราเรียกกันในภาษาของ AI คือเรามีพรีพร้อมให้เรียบร้อยในการเขียนว่าเราจะต้องเขียนแบบไหนเพื่อจะได้สิ่งที่เราต้องการข้อแรกและข้อที่สองเนี่ยเราจะมีตัวแนะนำด้วยค่ะแนะนำว่าแต่ละโมเดลเนี่ยเหมาะกับการใช้อะไรใช้เป็นการค้นคว้าใช้เป็นการทำรูปใช้เป็นการทำคลิปวิดีโอมันจะมีเป็นข้อแนะนำของแต่ละโมเดลให้ท่านได้เลือกดูในตัว AI Pass ได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุด

0: แอปของหน่วยงานของภาครัฐอันนี้เรามีให้หมดเลยค่ะแล้วก็ตลอดระยะเวลา1ปีเนี่ยเราจะไม่ได้หยุดอยู่แค่96คอร์สเราจะมีเพิ่มเข้ามาเรื่อยๆค่ะเพื่อให้ท่านได้เรียนรู้และเข้าใจถึงวิธีการใช้งาน AI ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงแบบสามารถเป็น advanced user ได้เลยค่ะ
1: ใบประกาศนียบัตรที่ทางต้นทางให้เรามาเนี่ยค่ะเราเอาไปใช้ต่อยอดอะไรได้บ้างคะท่านรัฐมนตรี
0: ถ้าในส่วนของน้องๆนักเรียนนี้เราทราบอยู่แล้วค่ะว่าน้องๆสามารถเอาไปใส่พอร์ตโฟลิโอของตัวเองสำหรับการเรียนการสอนหรือสำหรับในอนาคตที่น้องจะไปเข้าค่ายเข้าแคมป์หรือสอบเข้ามหาวิทยาลัยหรือสอบเข้าโรงเรียนอะไรก็แล้วแต่นะคะเพราะเราเน้นตั้งแต่เด็กอายุ15ปีขึ้นไปนะคะทีนี้อันนี้ส่วนนักเรียนส่วนของแน่นอนเขาวัยทำงานท่านสามารถเป็นพอร์ตโฟลิโอในการเหมือนอัพคิวในการทำงานของท่านได
1: ้
0: อันนี้ก็แล้วแต่ว่าหน่วยงานของท่านเนี่ยจะใช้ตัวนี้ในการประเมินการทำงานท่านได้หรือเปล่าว่าท่านมีทักษะอะไรเพิ่มเติมจากทักษะโดยปกติที่ตอนเข้าทำงานอยู่แล้วค่ะเพราะนั้นก็ต้องบอกว่าตัวนี้เป็นผ่านการรับรองอย่างถูกต้องนะคะ 100% อันนี้ท่านยืนยันและมั่นใจได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็เป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าจะต้องมีติดโทรศัพท์มือถือไว้จริงๆทีนี้ค่ะในเรื่องของที่ประชาชนกังวลมากที่สุดเลยก็คือเรื่องของความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลค่ะเรื่องนี้นี่ทางกระทรวงมีมาตรการในการดูแลข้อมูลแล้วก็รักษาความปลอดภัยของระบบเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลรั่วไหลเนี่ยหรือว่าโดนแฮกเนี่ยอย่างไรบ้างคะ
0: อันนี้ต้องทำความเข้าใจอย่างนึงก่อนค่ะเพราะว่ามีการเข้าใจผิดในโลกออนไลน์ค่อนข้างเยอะมากบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลข้างนอกเนี่ยมันจะข้อมูลจะรั่วไหลจะหลุดไหมอันนี้ต้องชี้แจงอย่างนี้นะคะว่าขั้นตอนแรกเลยอ่ะที่ทุกท่านเนี่ยลงทะเบียนผ่านไทยดีหรือว่าผ่านทางรัฐนะคะ
1: ค่ะ
0: อันนั้นเนี่ยเป็นการยืนยันเพื่อให้ทางโครงการได้ยืนยันว่าท่านคือคนไทยแท้ 100% ในการมาขอใช้สิทธิ์โครงการนี้อันนี้ข้อแรกเท่านั้นทีเนี้ยในการที่จะใช้ท่านก็มีแค่อีเมล1อันในการใช้เพราะถ้าท่านวันไหนตอนที่เราลงทะเบียนพรีรีจิสเตอร์แรกเราใช้ไทยดีหรือใช้ทางรัฐถูกมั้ยคะแต่วันเนี้ยตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงวันนี้เมื่อเราเข้าไปใช้แล้วแค่ล็อกอินตามปกติโดยใช้อีเมลของเราทีนี้ถามว่าข้อมูลเนี่ยจะป้องกันได้ไหมแล้วว่าสิ่งที่เราพิมพ์เข้าไปเนี่ยจะมีใครรับรู้ไหมอันนี้ก็ต้องบอกค่ะว่าการใช้ AI เนี่ยมันต้องส่งข้อมูลออกไปประมวลผลอยู่แล้วแต่เรามีการทำข้อตกลงกันแล้วค่ะว่าส่งออกไปประมวลผลปุ๊บเมื่อเขามีผลประมวลกลับมาหาเราเหมือนเป็นคำตอบนะคะที่กลับมาหาเราแล้วเรียบร้อยปุ๊บเนี่ยข้อมูลพวกนั้นน่ะจะไม่ถูกนำไปเทรน AIข้อมูลพวกเหล่านั้นน่ะที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบของ AI Pass เนี่ยค่ะจะไม่ได้เก็บเอาไว้ที่ต้นทางแน่นอนค่ะอันนี้ไม่ใช่ต้นทางขอโทษเป็นตัวปลายทางที่ประมวลผลเนี่ยจะไม่มีการเก็บเอาไว้เมื่อครบแค่3วันปุ๊บเขาก็จะล้างระบบออกเลย
1: อ
0: ันนี้ยืนยันได้ว่าจะไม่มีการเก็บจะไม่มีการนําไปเทรนอันนี้ปลอดภัยแน่นอนค่ะ
1: ค่ะประชาชนที่สมัครแล้วหรือคิดที่อยากจะสมัครก็เขาเรียกว่าสบายใจได้ในเรื่องนี้นะคะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่แค่โครงการTSAI Passport อย่างเดียวนะคะคือจริงๆระบบ AI ทุกๆอย่างค่ะโมเดล AI ทุกอย่างเนี่ยแม้แต่ท่านที่ไปโหลดกันใช้เองอะค่ะพวก Open AI ทั้งหลายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่ทุกๆคนใช้กันอยู่ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT Gemini เนี่ยจริงๆอะก็มีการบอกกันมาอยู่แล้วว่าเราไม่ควรเอาข้อมูลส่วนตัวเข้าไปในระบบอยู่แล้วไม่ว่าจะพิมพ์อะไรก็ตามแต่เนี่ยค่ะแต่ว่าถ้าการถามเรื่องงานเรื่องการอะไรเนี้ยมันเป็นเรื่องของปกติอยู่แล้วนะคะซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของการ THR Passport อยู่แล้วเพราะนั้นตัวนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกท่านใช้อยู่ก็ต้องระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะบทเรียนจากแอปพลิเคชันภาครัฐในอดีตค่ะคือปัญหาระบบล่มเมื่อมีผู้ใช้งานพร้อมกันจำนวนมากเรื่องนี้เนี่ยค่ะทางกระทรวงเราเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเข้าใช้งานพร้อมกันทั่วประเทศไว้อย่างไรบ้างคะ
0: ของโครงการนี้ทางผู้ที่จัดทำนะคะเขาก็ยืนยันว่าระบบเขาเนี่ยพร้อมแบบว่าพร้อมรองรับเข้ามาใช้ใน5ล้านยูเซอร์ได้ปกติสบายมากเลยค่ะแล้วก็ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีฟีดแบคเรื่องว่าระบบล่มหรือว่ายังทำไม่ได้หรือว่าเข้าไปที่หน้า ของ AI Pass ไม่ได้อันนี้ยังไม่มีค่ะแล้วก็ยังเป็นไปตามปกติอยู่เพียงแต่ว่าวันที่ลงทะเบียนวันแรกแค่นั้นเองที่ตัวเขาช่องทางไปยืนยันตรงไทย ID ของไทย ID เนี่ยอาจจะมีแบบช้านิดนึงแต่พอเข้ามาถึง AI Pass ปุ๊บเนี่ยทุกอย่างเป็นปกติค่ะเพราะนั้นท่านไม่ต้องกังวลเลยว่าเอ๊ะพอเราลงทะเบียนไปแล้วเนี่ยจะเข้าใช้ได้ไหมจะช้าไหมเห็นว่ามีคนลงทะเบียนเนี่ยถ้าเกิดวันไหนเต็ม5ล้านจะแน่นไหมต้องยืนยันค่ะว่าเขาเปิดช่องทางไว้ให้สำหรับ user 5ล้าน user เข้าไปใช้ได้พร้อมกันได้ค่ะ
1: ค่ะ

0: ้ายนี้นะคะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะเชิญชวนประชาชนคนไทยนะคะมาลงทะเบียน THAI Passport ค่ะ
1: ค่ะก็ต้องบอกว่าขอเชิญชวนทุกท่านนะคะตั้งแต่น้องๆอายุ15ปีขึ้นไปเลยนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะและช่วงนี้ต้องบอกว่าท่านที่ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยค่ะเราจะให้ท่านเป็นระดับผู้สร้างสรรค์คือเป็นระดับโปรเลยอ่ะตั้งแต่30วันแรกเลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการสอนทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ท่านต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะรีบลงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างสูงนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: นะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
3: ท่านผู้ฟังคะธนาคารแห่งประเทศไทยระบุไทยยังมีศักยภาพในการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้สื่อต่างประเทศมองว่ากำลังเข้าสู่ภาวะเศรษฐกิจและเงินเฟ้อเติบโตต่ำต่อเนื่องเหมือนประเทศญี่ปุ่นติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: ภายหลังที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ครั้งที่4/2569มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ1ต่อปีเพื่อสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันสื่อต่างประเทศอย่าง Financial Times ได้เผยแพร่บทความวิเคราะห์เชิงลึกซึ่งตั้งข้อสังเกตที่น่าสนใจว่าการที่ประเทศไทยมีอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่ำที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนั้นไม่ได้สะท้อนเพียงแค่การประคองเศรษฐกิจระยะสั้นแต่กำลังตอกย้ำถึงความท้าทายเชิงโครงสร้างที่รุนแรงโดยเฉพาะความเสี่ยงที่ไทยอาจกลายเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของเอเชียที่เผชิญกับภาวะJapanification หรือการที่เศรษฐกิจเติบโตต่ำและเงินเฟ้อต่ำอย่างยืดเยื้อเหมือนอย่างที่ประเทศญี่ปุ่นนางปราณีสุทธศรีผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเศรษฐกิจมหาภาคธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ยอมรับว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจของไทยในปัจจุบันมีความคล้ายคลึงกับสภาวะดังกล่าวจริงอย่างไรก็ตามบริบทและต้นตอของปัญหาไม่ได้เหมือนกันทั้งหมดไทยยังมีศักยภาพแฝงในภาคการผลิตและบริการที่ดึงมาใช้ได้อีกการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนคือการเพิ่มรายได้ซึ่งต้องอาศัยแรงหนุนจากนโยบายการคลังผ่านพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินในส่วน 200,000 ล้านบาทเพื่อการเปลี่ยนผ่านเพื่อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการยกระดับธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลของภาคเอกชนเพื่อปลดล็อกศักยภาพการเติบโตในระยะยาว
1: การที่ดอกเบี้ยเราอยู่ในระดับต่ำค่ะก็เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราก็ช่วยสนับสนุนเรื่องนี้ด้วยนะคะมองไปข้างหน้าเองเนี่ยก็มีความหวังอยู่ที่เรื่องของนโยบายภาครัฐด้วยที่พลกรเงินกู้ 200,000 ล้านบาทหลังอะค่ะถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะปรับจากเรื่องของการลงทุนให้แปลงมาเป็นเรื่องของการ transform ธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆได้ค่ะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได้โดยไม่ต้องใช้มาตรการของภาครัฐหรือของธปท.เข้ามาเพิ่มค่ะ
4: ด้านนายดอนนาคอนทัพเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกนง.ระบุถึงเหตุผลในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละหนึ่งต่อปีว่าคณะกรรมการกนง.ประเมินว่าอัตราดอกเบี้ยในระดับปัจจุบันมีความเหมาะสมและผ่อนคลายเพียงพอที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจที่ยังขยายตัวได้ตามคาดการขณะที่การปรับลดดอกเบี้ยแบบวงกว้างในสภาวะเช่นนี้อาจได้ไม่คุ้มเสียและมีข้อจำกัดในการส่งผ่านนโยบาย
5: กรรมการบอกว่าอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบันเนี่ยเป็นระดับที่เหมาะสมแน่ดีก็ตามส่วน 0.5 ในช่วงของโควิดนะฮะเพียงแต่ว่าภายใต้บริบทของเศรษฐกิจที่มองไปอย่างนี้เนี่ยไม่มีความจำเป็นนะแล้วก็ถ้าการลดดอกเบี้ยในบริบทอย่างนี้เนี่ยลดไปเนี่ยได้ไม่คุ้มเสียนะฮะเมื่อกี้ผมเน้นย้ำว่าเราไม่ได้ลงต่อนะแต่ว่าเรื่องของการขึ้นเนี่ยก็มีการอภิปรายกันเหมือนกันว่าภายใต้ภาวะเศรษฐกิจที่ยังค่อนข้างเปราะบางอย่างนี้เนี่ยการขึ้นก็อาจจะไม่ใช่อะไรที่ถูกต้องนะ
4: สภาวะปัจจุบันสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่าเครื่องมือนโยบายการเงินอาจเดินทางมาใกล้ขีดจำกัดการประคองอัตราดอกเบี้ยระดับต่ำเปรียบเสมือนยาชาที่ช่วยประคองอาการในระยะสั้นแต่ไม่อาจรักษาโรคร้ายเรื้อรังเชิงโครงสร้างได้หากประเทศไทยไม่เร่งผ่าตัดเศรษฐกิจขนาดใหญ่ผ่านนโยบายการคลังที่ตรงจุดและยกระดับขีดความสามารถของภาคเอกชนปฏิพลสถพรมมารายงาน
3: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนรายละเอียดติดตามจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
7: ท่ามกลางกระแสการพูดถึงการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กที่แพร่หลายในสังคมความกังวลของผู้ปกครองและชุมชนก็ตามมาว่าลูกหลานที่เรียนอยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กจะได้รับผลกระทบหรือไม่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จึงได้วางแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กจำนวน 5,813 แห่งทั่วประเทศเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและชุมชนนายพิเชษฐ์โพภักดีเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยืนยันว่าสพท.ไม่มีนโยบายยุบโรงเรียนขนาดเล็กแต่มุ่งเน้นการบริหารจัดการโรงเรียนที่มีนักเรียน 1-50 คนทั่วประเทศให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการสร้างโอกาสและคุณภาพทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทุกคนอย่างเท่าเทียมโดยได้จัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระยะ5ปีจนถึงปี2573ซึ่งประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่การสร้างความเข้าใจร่วมกันในระดับส่วนกลางการหารือร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อวางแผนที่สอดคล้องกับบริบทของแต่ละพื้นที่พร้อมกำหนดแรงจูงใจในการดำเนินงานและการจัดทำสกูลแมปปิ้งเพื่อจำแนกประเภทโรงเรียนและวางแผนบริหารจัดการให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่อย่างเป็นระบบโดยส่วนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาจะร่วมกันวางแผนและดำเนินการอย่างบูรณาการ
8: ส่งเสริมโอกาสและคุณภาพการศึกษาให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กเราจะทำแผนในการที่จะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเพื่อสร้างโอกาสให้กับเด็กในกลุ่ม50คนลงมาเราจะบริหารจัดการให้โรงเรียนเหล่านี้เนี่ยสร้างโอกาสสร้างประสบการณ์หล่อหลอมพวกเขาที่เป็นเรื่องที่เราทำแผนไว้จนถึงปี73ครับแผน5ปีเราจะต้องหนึ่งส่วนกลางตระหนักตรงกันส่วนที่2ก็ต้องพูดคุยกับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อที่จะให้แต่ละเขตได้วางแผนครับเราจะต้องทำสกูลแมปปิ้งจำแนกโรงเรียนยังไงบ้างแล้วมีแผนยังไงในแต่ละพื้นที่นะครับเป็นเรื่องสำคัญที่เราน้อมรับการนำนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการมาสู่การปฏิบัติ
7: สำหรับโรงเรียนที่มีนักเรียนจำนวนน้อยและตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระบุว่ามีแนวทางการบริหารจัดการหลายรูปแบบตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่อาทิการจัดรถรับส่งนักเรียนไปเรียนที่โรงเรียนใกล้เคียงเพื่อให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและประสบการณ์เรียนรู้ที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยสพท.ได้จัดสรรรถรับส่งบางส่วนเพื่อรองรับการดำเนินการดังกล่าวขณะที่โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลที่ตั้งอยู่โดดเดี่ยวกว่า 2,000 แห่งเช่นโรงเรียนบนภูเขาสูงหรือบนเกาะซึ่งไม่สามารถเดินทางไปเรียนที่โรงเรียนอื่นได้สพท.จะยังคงเปิดการเรียนการสอนต่อไปพร้อมเพิ่มทรัพยากรและสนับสนุนให้โรงเรียนเหล่านี้จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอื่นเพื่อเติมเต็มประสบการณ์และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้ครบถ้วนยิ่งขึ้น
8: เราจะบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กให้เด็กนักเรียนของเราทำอย่างไรจะให้พวกเขาได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพอันนี้คือหัวใจสำคัญตอนนี้บางโรงเรียนรับเด็กที่รถไปเรียนโรงเรียนใกล้เคียงกัน1กิโล2กิโลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิธีการหนึ่งผู้ปกครองสบายใจได้ว่าลูกหลานต้องได้รับโอกาสที่ดีมีคุณภาพการศึกษาที่ดีในโรงเรียนที่อยู่ที่เรียกว่าสแตนดาร์ดหรือโรงเรียนที่อยู่บนเกาะแต่อยู่บนภูเขาสูงห่างไกลโรงเรียนอื่นอันนั้นยังคงอยู่ต่อไปแต่อย่างไรก็ตามครับเราได้พูดคุยกันว่าถ้าโรงเรียนบางโรงเนี่ยอยู่ในเกาะอาจจะต้องมีบางชั่วโมง ที่อยากจะพาเขาขึ้นมาบนเกาะได้มาเรียนรู้กับเพื่อนๆในโรงเรียนได้มาเล่นกิจกรรมได้มามีเพื่อนวันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราเติมเต็มประสบการณ์
7: แนวทางบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กดังกล่าวนี้สพฐ.มั่นใจว่านักเรียนจะได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ดีและมีคุณภาพมากขึ้นเพราะหัวใจสำคัญของการบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กไม่ใช่การยุบหรือควบรวมสถานศึกษาแต่คือการทำให้นักเรียนทุกคนไม่ว่าจะอยู่พื้นที่ใดของประเทศได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพและเท่าเทียมอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการที่มุ่งมั่นจะไม่ทิ้งเด็กคนใดไว้เบื้องหลังสิระวันช่วยเท้ารายงานท่านผู้ฟังคะการแต่งตั้งตำรวจในระดับนายพลกลับมาถูกจับตาอีกครั้งท่ามกลางข้อสงสัยถึงเกณฑ์การพิจารณาและอะไรคือปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจสามารถติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
9: การแต่งตั้งข้าราชการตำรวจตั้งแต่ระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติไปจนถึงผู้บังคับการถือเป็นหนึ่งในกระบวนการสำคัญที่ถูกจับตามองในทุกปีเพราะนอกจากจะเป็นการจัดวางกำลังบุคลากรในตำแหน่งสำคัญแล้วยังอาจสะท้อนถึงทิศทางการปฏิบัติงานและประสิทธิภาพของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีหลักเกณฑ์การแต่งตั้งที่พิจารณาเรื่องความอาวุโสความรู้ความสามารถประสบการณ์และความเหมาะสมกับตำแหน่งที่มีผู้มีอำนาจแต่งตั้งต้องนำมาพิจารณาประกอบกันแต่ทุกครั้งที่เข้าสู่การแต่งตั้งมักเกิดคำถามตามมาว่าการพิจารณาในแต่ละตำแหน่งให้น้ำหนักกับอาวุโสและความสามารถมากน้อยเพียงใดเพราะในมุมหนึ่งหลักความอาวุโสถูกมองเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเป็นธรรมและความก้าวหน้าในสายงานขณะที่อีกมุมหนึ่งการคัดเลือกบุคลากรให้เหมาะสมกับตำแหน่งก็จำเป็นต้องพิจารณาจากผลงานความสามารถและประสบการณ์โดยเฉพาะตำแหน่งระดับผู้บังคับบัญชาซึ่งต้องรับผิดชอบทั้งด้านการบริหารและการปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่สังคมและข้าราชการตำรวจให้ความสนใจจึงไม่ใช่เพียงว่าใครเลื่อนตำแหน่งแต่รวมถึงคำถามว่ากระบวนการคัดเลือกมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจนตรวจสอบได้และสร้างความเชื่อมั่นให้กับตำรวจทุกระดับมากน้อยเพียงใดซึ่งในเรื่องนี้พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้ยืนยันว่าการแต่งตั้งโยกย้ายในครั้งล่าสุดคณะกรรมการกลั่นกรองได้ใช้เวลาพิจารณาอย่างรอบคอบโดยใช้ทุกหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้อย่างเสมอภาคและคัดเลือกบุคลากรที่เข้ามารับตำแหน่งอย่างเหมาะสมอย่างแน่นอน
10: ครับผมทราบว่าพี่น้องสื่อมวลชนก็อาจจะถามเรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายนะครับก็ยืนยันว่าท่านผู้ชการหน่วยชาติและคณะกรรมการกันกองใช้เวลาเป็น10ชั่วโมงนะครับพยายามจะทำให้ดีที่สุดแต่ว่าทุกอย่างไม่ถูกใจทุกคนแต่เมื่อเห็นท่าก็พยายามจะทำด้วยความเป็นธรรมที่สุดนะฮะก็ยืนยันว่าทำให้มันดีที่สุดมันของมันมีน้อยเราก็พยายามจะให้ความเสมอภาคแต่ยืนยันว่าคนทำงานนะครับได้ดีแน่นอนนะครับได้ดีแน่นอนนะครับแต่ต้องมีอาวุโสมีอะไรประกอบด้วยนะครับ
9: ขณะเดียวกันคณะกรรมการกลั่นกรองของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้พิจารณากลั่นกรองโดยให้น้ำหนักการแต่งตั้งในแต่ละระดับขึ้นอยู่กับผลงานและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานมากกว่าความอาวุโสโดยพลตำรวจตีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางระบุว่าในปีนี้ได้มีการแต่งตั้งบุคลากรที่มีอายุน้อยให้ได้ดำรงตำแหน่งสำคัญมากขึ้นเพื่อเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
11: การตำรวจแห่งชาติก็พยายามจะลดการดำรงตำแหน่งน้อยปีลงมาทำให้คนที่ตั้งใจทำงานเนี่ยได้รับการแต่งตั้งมากขึ้นครับปีนี้บอร์ดของตำรวจบอร์ดการกองเนี่ยก็ให้รางวัลกับคนที่มีอายุราชการน้อยแล้วก็เป็นคนตั้งใจทำงานการที่ผู้ชาได้ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นรางวัลชีวิตแล้วท่านมองเห็นการทำงานนะครับก็ถือว่าพอพึงพอใจกันเพราะฉะนั้นอยู่ตรงไหนก็ทำงานได้ให้ไปอยู่ตรงไหนทำงานได้หมดนะครับก็อย่าไปคิดน้อยใจในวาสนาอะไรขอให้ตั้งใจทำงาน
9: ท้ายที่สุดแล้วเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งบุคลากรในปีนี้จึงสะท้อนให้เห็นว่าแม้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะยังคงยึดเกณฑ์การพิจารณาตามเดิมแต่น้ำหนักที่เปลี่ยนไปคือการพิจารณาที่ผลงานและความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้นเพื่อความเหมาะสมกับตำแหน่งและสร้างความเชื่อมั่นว่าบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งจะต้องสามารถปฏิบัติงานให้เกิดความเชื่อมั่นต่อทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนอย่างแท้จริงดลนภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
12: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทย ทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปตอนนี้ปัญหาบุหรี่ไฟฟ้าเข้าถึงง่ายมากและมีรูปแบบที่ดึงดูดใจเด็กๆโดยเฉพาะ
13: สารเสพติดเป็นภัยต่อชีวิตบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษอันตรายต่อสมองที่กำลังพัฒนาของเด็กและเยาวชน
12: อนาคตประเทศชาติจะพัฒนาอย่างมีคุณภาพร่วมปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้า
14: คนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้าคนไทยไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า
15: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
16: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ยูกดีไปกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

สาระความรู้จากทุกสารทิศเพื่อพัฒนาความรู้สู่โลกกว้างในรายการก้าวไกลในโลกกว้าง

ขอนำคุณผู้ฟังเข้าสู่เวลาของรายการก้าวไกลในโลกกว้างกับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยพร้อมกับผมแทนบุตรเขียวประดิษฐ์ครับรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับพบกับผู้ฟังช่วงเวลานี้ครับ8นาฬิกาถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีครึ่งชั่วโมงของสาระน่ารู้ดีๆที่นำมาฝากกันครับช่วงของก้าวไกลในโลกกว้างมีเรื่องราวของสุขภาพสังคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนะครับให้คุณได้ติดตามรับฟังทุกวันรวมถึงสาระน่ารู้ในการดูแลเรื่องราวของสุขภาพกับช่วงเวลาของรายการนี้นะครับมีอะไรมาฝากกันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังเรื่องราวของสาระน่ารู้ดีๆกับรายการก้าวไกลในโลกกว้างพร้อมกับผมแทนบุตรในช่วงหน้าครับ

การบริโภคอาหารมื้อเช้านะครับถือว่าเป็นอาหารมื้อที่สำคัญต่อสุขภาพร่างกายมากที่สุดเนื่องจากเมื่อตื่นนอนในตอนเช้าเราไม่ได้รับประทานอาหารนับจากมื้อเย็นประมาณ10ชั่วโมงหรือมากกว่าโดยระดับน้ำตาลในเลือดจะต่ำในขณะที่เราลุกขึ้นเคลื่อนไหวทำกิจกรรมต่างๆเราจะรู้สึกหิวเพราะร่างกายต้องการพลังงานมาเติมโดยสมองนะครับจะกระตุ้นศูนย์ควบคุมความหิวให้เราเกิดความรู้สึกหิวในเวลาต่อมาซึ่งทำให้เราหิวมากและจะรับประทานอาหารในมื้อถัดมาในปริมาณมากขึ้นหากเรายังไม่ได้เติมพลังงานให้แก่ร่างกายหรือยังไม่ได้กินอาหารเช้าร่างกายจะต้องไปดึงพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตที่สะสมไว้ในตับซึ่งร่างกายเก็บไว้เป็นเสบียงไว้ใช้ในยามจำเป็นเพื่อมาเติมระดับน้ำตาลในกระแสเลือดเพื่อให้ร่างกายทำงานได้ตามปกติแต่ไม่นานนักพลังงานส่วนนี้จะถูกใช้หมดไปเพราะไม่มีพลังงานใหม่มาทดแทนสุดท้ายร่างกายก็จะปรับสมดุลโดยการลดกลไกเผาผลาญพลังงานในร่างกายลงเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามจำเป็นเมื่อมื้อใดนะครับเรารับประทานอาหารเข้าไปมากจะทำให้ร่างกายได้รับพลังงานมากเกินไปและพลังงานที่เกินก็จะถูกเปลี่ยนเป็นไขมันและสะสมไว้ในร่างกายในที่สุดซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับผลการวิจัยหลายเรื่องได้กล่าวถึงการรับประทานอาหารมื้อเช้าที่มีคุณค่ามีความสำคัญเพราะคนที่กินอาหารเช้าจะมีพลังงานในการทำงานได้นานกว่าการกินอาหารเช้าทำให้ลดปริมาณการกินอาหารว่างคนที่ไม่กินอาหารเช้านะครับจะมีอัตราการเผาผลาญอาหารที่ต่ำกว่าคนที่กินอาหารเช้าเป็นประจำเด็กที่กินอาหารเช้าจะมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าให้ความร่วมมือดีกว่าและมีสมาธิในการเรียนที่ดีกว่าเด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้าอีกสิ่งสำคัญมากก็คือการไม่รับประทานอาหารเช้าอาจเป็นสาเหตุของการเกิดโรคอ้วนได้เหตุเพราะเรารับประทานอาหารครั้งสุดท้ายคือมื้อเย็นกว่าจะไปรับประทานอีกครั้งคือมื้อกลางวันซึ่งช่วงเวลาระหว่าง2มื้ออาหารนี้นานมากและเมื่อถึงเวลารับประทานอาหารมื้อกลางวันจะทำให้หิวมากกว่าปกติและจะรับประทานอาหารเกินความต้องการของร่างกายซึ่งส่วนที่เหลือจะเปลี่ยนเป็นไขมันการที่คนเราไม่รับประทานอาหารมื้อเช้าเลยหรืองดมื้อใดมื้อหนึ่งไปทำให้เขาขาดสารอาหารไปอย่างน้อย1ส่วน3ของความต้องการพลังงานทั้งหมดของร่างกายซึ่งมักทำให้น้ำหนักเพิ่มขึ้นมาได้เพราะทำให้การรับประทานอาหารมื้อต่อไปเพิ่มปริมาณมากขึ้นเพราะหิวมากขึ้นหรือไม่นะครับก็อาจจะทำให้เรารับประทานอาหารระหว่างมื้อมากขึ้นไปด้วยหรือรับประทานอาหารที่เป็นประเภทจุกจิบเช่นอาหารประเภทขนมขบเคี้ยวขนมหวานและน้ำอัดลมเป็นต้นโดยอาหารเหล่านี้นะครับแฝงไปด้วยเกลือและน้ำตาลรวมทั้งไขมันอิ่มตัวเป็นจำนวนมากซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราทำให้น้ำหนักเกินหรืออ้วนขึ้นได้ง่ายและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคอื่นๆตามมาหลายอย่างเช่นโรคเบาหวานโรคหลอดเลือดหัวใจโรคข้อและโรคกระดูกอักเสบซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเจ็บป่วยและการตายในผู้ใหญ่ทราบอย่างนี้แล้วนะครับควรรับประทานอาหารเช้ากัน

ำหรับการเดินทางของรายการก้าวไกลในโลกกว้างในวันนี้ครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วครับกับเรื่องราวที่นำเสนอกับสาระน่ารู้ดีๆให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังนะครับและเช่นเดียวกันสามารถรับฟังข้อมูลข่าวสารสาระน่ารู้ดีๆได้ใหม่ในครั้งต่อไปช่วงเวลาเดียวกันนี้กับรายการก้าวไกลในโลกกว้างเพราะผมแทนวุฒิเขียวประดิษฐ์ครับสำหรับวันนี้ล่ำลาไปก่อนสวัสดีครับ

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวค่ะพบกับดิฉันยาตาวีนินวรณัฐฐากูลนะคะนำเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังนะคะเหมือนเช่นเคยค่ะต้องบอกว่าเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานี้นะคะถ้าเกิดว่าใครเป็นคอกีฬาหรืออาจจะไม่ใช่คอกีฬาค่ะต้องรับรู้ข่าวนี้แน่นอนในฟีดของโซเชียลทั่วไปเลยนะคะนั่นก็คือในส่วนของวอลเลย์บอลหญิงไทยนะคะสามารถที่จะคว้าตั๋วไปสู่โอลิมปิกในปี2028ได้แล้วนะคะเรียกว่าเป็นหน้าประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของประเทศ

สมาคมวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยเนี่ยติดตามสมัยก่อนนู้นนะก็หลายสิบปีแล้วค่ะคุณผู้ฟังแต่ว่าก็ยังติดตามอยู่เมื่อเรามาทำอาชีพอื่นๆแล้วก็ให้กำลังใจเสมอนะคะมาดูกันนะคะสำหรับเส้นทางเนี่ยในการที่วอลเลย์บอลจะเข้าไปสู่โอลิมปิกมันมีเส้นทางอะไรบ้างคือจริงๆเหมือนกับมวยอะค่ะคือเราก็มีหลายเส้นทางที่จะคว้าตั๋วไปโอลิมปิกใช่ไหมคะเส้นทางของวอลเลย์บอลก็เหมือนกันนะคะมันมีอยู่3เส้นทางนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือถ้าเมื่อคืนเนี่ยเราแพ้เราต้องไปลุ้นอีก2เส้นทางแต่พอเราได้การชนะจีนได้เนี่ยเป็นวิธีที่เซฟตัวเองที่สุดแล้วก็เอาเวลาไปทำอย่างอื่นได้นะคะสำหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะคะถือว่าเมื่อวานนี้เป็นการเปิดประตูบานสำคัญที่สุดในประวัติศาสตร์เลยล่ะค่ะที่คว้าตั๋วไปเล่นโอลิมปิกเกมส์นะคะในรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกนะคะในการแข่งขันโอลิมปิกครั้งต่อไปเนี่ยเขาจะจัดกันที่สหรัฐอเมริกาที่นครลอสแอนเจลิสนะคะเรียกกันว่า LA 2028ค่ะที่ผ่านมาต้องบอกว่านักตบสาวไทยเนี่ยผ่านการแข่งขันระดับนานาชาติมาแล้วแทบจะทุกรายการเลยค่ะและสิ่งหนึ่งที่ยังไม่เคยทำสำเร็จเลยก็คือการเข้าสู่รอบสุดท้ายของโอลิมปิกเกมส์นั่นเองค่ะโควต้าในการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกหญิงเนี่ยนะคะก็จะเป็น12ทีมด้วยกันเขาแบ่งกันอย่างไรนะคะใน LA 2028นี้นะคะจะมีทีมวอลเลย์บอลหญิงเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด12ทีมค่ะ1เลยแน่นอนนะคะคือทีมเจ้าภาพสหรัฐอเมริกานะคะก็ได้โควต้าอัตโนมัตินะคะแล้วก็5ทีมที่เป็นแชมป์ทวีปนะคะจาก5ทวีปด้วยกันก็คือแชมป์เอเชียแชมป์ยุโรปแชมป์แอฟริกาแชมป์อเมริกาเหนือกลางแคริบเบียนนะคะอันนี้คือเขาจะอยู่รวมกันนับรวมกันนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือแชมป์อเมริกาใต้นะคะก็คือ5ทีมจากแชมป์ทวีปเราได้แชมป์เอเชียเราเข้าไปเลยนะคะต่อไปก็จะเป็น3ทีมผลงานใน World Cup 2027นะคะต่อไปก็จะเป็น3ทีมอันดับดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้าต่อมาก็จะเป็น3ทีมอันดับโลกนะคะ3ทีมอันดับโลกที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้าหลังจากที่จบรอบ preliminary phase ของวอลเลย์บอลลีก2028นะคะก็จะเป็นทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะ12ทีมนะคะของวอลเลย์บอลหญิงในการแข่งขัน LA 2028ดังนั้นแล้วเส้นทางของประเทศไทยนะคะแน่นอนค่ะว่าทางที่ดีที่สุดเราคือต้องเป็นแชมป์เอเชียคือเราจะมี3เส้นทางด้วยกันในการจะไปสู่ LA 2028นี้1คือแชมป์เอเชีย2026นะคะ2นะคะก็คือWorld Cup 2027นะคะก็คือเมื่อวานนี้ประตูที่1เราสำเร็จไปแล้วเราชนะจีนแล้วก็ได้ตั๋วทันทีนะครับประตูที่2 World Cup 2027คือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้แชมป์เอเชียสมมุตินะคะเมื่อวานเราไม่ได้เราก็จะต้องมาแข่งขัน World Cup 2027นะคะแล้วก็ต้องไปทำผลงานให้เป็น3ทีมที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้โควต้านะคะก็จะได้ตั๋วไปนะคะในเส้นทางที่3ก็คือนะคะเป็นอันดับโลกก็จะดูอันดับโลกในปี2028ถ้าสมมุติในกรณีที่เราไม่ได้เป็นแชมป์เอเชียหรือว่าไม่ได้ตั๋วจากการเป็นทีมที่ดีที่สุดใน World Cup 2027นะคะแต่เราต้องมาดูอันดับโลกในปี2028ของเรานะคะว่าอันดับโลกเราสูงพอที่จะเป็น3ทีมอันดับที่ดีที่สุดที่ยังไม่ได้คว้าโควต้าหลังจากเสร็จสิ้นในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2028หรือเปล่านะคะถ้าใช่ก็ได้ตั๋วไปนะคะดังนั้นแล้วนะคะการเอาชนะจีนนะคะเป็นสิ่งที่ง่ายที่สุดแล้วนะคะเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาที่เราสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิก LA 2028ได้นะคะจริงๆมันก็ดูเหมือนจะง่ายใช่ไหมครับคุณผู้ฟังแต่มันก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะคะเพราะว่าการที่เราจะเอาชนะจีนมาได้เนี่ยถือว่าเราต้องคุมตัวเองให้ดีที่สุดเราเห็นเมื่อวานนี้พอตอนที่เซตเท่ากันนะคะหลายๆคนก็คงจะใจตุ้มๆต่อมๆ ต้องมาแข่งในเซตที่5นะคะแล้วก็คะแนนก็เบียดสูสีมานะคะก็ทำให้เราเนี่ยไม่ต้องไปรอนะคะอีก2ปีที่เราจะต้องมานั่งลุ้นอันดับโลกหรือว่าจะต้องไปดูว่าคำนวณดูว่าทีมไหนได้โควต้าไปแล้วแล้วเราจะต้องจบที่เท่าไหร่เราจะต้องทำคะแนนยังไงคือไม่ต้องเอาตัวเราเองไปผูกกับการชนะของทีมอื่นๆเพราะเรามีประสบการณ์เรื่องนี้มาแล้วนะคะเราก็ต้องไม่ต้องมานั่งลุ้นว่าเอ๊ะลำดับของระดับโลกของเรานั้นจะดีไหมนะคะแล้วก็จะได้คว้าตั๋วไปได้หรือเปล่านะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อวานสิ่งหนึ่งที่ยากเนี่ยเพราะว่าเราเล่นที่เทียนจินนะคะซึ่งก็เป็นบ้านของเขาที่ประเทศจีนแล้วก็เป็นทัวร์นาเมนต์ที่ถือว่าจีนเขาเองก็แข็งแกร่งมากเพราะว่าจีนเขาชนะรวดเลยนะคะไม่เสียเซตเลยแม้แต่เซตเดียวนะคะก่อนที่เขาจะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศค่ะแล้วก็ในเกมนี้เนี่ยเกมเมื่อคืนนี้นะคะก็ไม่ใช่แค่ตำแหน่งแชมป์

0: เชียเป็นเดิมพันที่จะได้คว้าตั๋วไปโอลิมปิก2028นะคะเราเนี่ยทีมชาติไทยนะคะทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเคยคว้าแชมป์เอเชียมา3สมัยนะคะสมัยที่1คือปี2009เราก็เอาชนะจีนเนี่ยแหละค่ะ3-1เซตนะคะโดยเป็นการแข่งขันที่ประเทศเวียดนามนะคะตอนนั้นก็เป็นโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรค่ะในสมัยที่2ก็คือปี2013นะคะก็เอาชนะญี่ปุ่นไป3-0เซตที่บ้านเราเองนะคะนครราชสีมานั่นเองก็ยังคงเป็นโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรค่ะและก็ในสมัยที่3ก็คือปี2023ชนะจีนได้3-2เซตนะคะที่โคราชด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเป็นโค้ชด่วนดนัยศรีวัชระเมธากุลและก็ครั้งนี้นะคะ2026เอาชนะจีนไปได้นะคะ3-2เซตด้วยกันนะคะก็แข่งขันที่เทียนจีนบ้านของทางจีนเขาเองแล้วก็เป็นโค้ชออสนะคะเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไก่ค่ะก็ถือว่านี่คือเส้นทางว่าถ้าเราไม่ได้แชมป์เอเชียเราต้องไปดูในการแข่งขันเวิลด์คัพ2027หรือจะต้องไปไล่ดูในเส้นทางที่3เลยก็คือในส่วนของระดับนะคะในปี2028นะคะระดับโลกของเรานั่นเองค่ะคราวนี้ย้อนกลับไปอีกนิดนึงนะคะว่าเส้นทาง14ปีของสาวไทยเราเนี่ยค่ะนักตบสาวไทยเรากับตั๋วโอลิมปิกที่รอคอยมาอย่างยาวนานกว่าจะถึงวันนี้นะคะวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการที่ได้ไปโอลิมปิกพวกเธอผิดหวังมา2ครั้งแล้วนะคะในปี2012เราฝากความหวังไว้กับที่ญี่ปุ่นย้อนกลับไปนะคะในการคัดเลือกโอลิมปิก2012ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นทีมสาวไทยนั้นทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็ถูกพูดถึงมากที่สุดนะคะเอาชนะเซอร์เบียไปได้3-0เซตทั้งที่ว่าในเวลานั้นเนี่ยเซอร์เบียเขาเป็นหนึ่งในทีมชั้นนำของโลกเลยทีเดียวก่อนเข้าสู่เกมสุดท้ายไทยก็เอาชนะคิวบาไป3-1เซตด้วยการเก็บเพิ่มได้12คะแนนขยับขึ้นมาอยู่อันดับ4ของตารางแต่การจะได้ตั๋วโอลิมปิกลอนดอนเกมในปีนั้นนะคะไปอยู่ในมือของพวกเธอต้องทำอย่างเดียวคือนั่งลุ้นค่ะลุ้นให้ญี่ปุ่นนะคะสามารถเอาชนะเซอร์เบียให้ได้หรือแพ้ในสกอร์ที่ไม่ใช่2-3เซตโอกาสของไทยก็จะเปิดกว้างแต่ว่าสุดท้ายแล้วเราฝากลมหายใจไว้กับคนอื่นนั่นแหละค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝันร้ายของนักตบสาวไทยก็คือญี่ปุ่นดันแพ้เซอร์เบียไป2-3เซตค่ะนะคะก็ทำให้ผลการแข่งขันดังกล่าวนะคะไทยก็เลยจบอันดับที่5พลาดการไปแข่งขันโอลิมปิกไปอย่างเฉียดฉิวที่ลอนดอนเกมค่ะนั่นคือเป็นความเจ็บปวดแรกนะคะซึ่งทุกคนก็เล่นดีที่สุดทำดีที่สุดแล้วนะคะคือเรียกได้ว่าทำดีที่สุดเพราะเราชนะเซอร์เบียได้แต่ญี่ปุ่นดันไปแพ้เซอร์เบีย2-3เซตสกอร์นั้นด้วยนะคะเราก็ไปฝากชะตาชีวิตไว้กับทีมอื่นนะคะมันก็เลยทำให้สุดท้ายเราก็พลาดหวังไปในครั้งแรกต่อมาปี2016นะคะมีความหวังอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่ว่าก็จบด้วยเกมที่คนไทยนั้นแทบจะไม่ลืมเลยทีเดียวครั้งนี้สถานการณ์บีบหัวใจนะคะเพราะว่าคู่แข่งสำคัญก็คือญี่ปุ่นเจ้าภาพแล้วก็เป็นทีมที่เคยทำให้ความฝันของไทยนั้นดับลงไปนะคะในวันที่18พฤษภาคม2559เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนที่แฟนวอลเลย์บอลไทยนั้นจดจำไทยเนี่ยสู้กับญี่ปุ่นอย่างสุดชีวิตเลยนะคะตอนนั้นแล้วก็พ่ายไป2-3เซตด้วยกันสิ่งหนึ่งนะคะเกมนี้ที่ถูกพูดถึงไปทั่วประเทศเลยไม่ใช่แค่ผลการแพ้ชนะนะคะคุณฟังในตอนนั้นก็เป็นเรื่องของระบบที่ทาง FIVB Tablet เนี่ยค่ะใช้ในการเปลี่ยนตัวการขอชาเลนจ์ต่างๆมันมีปัญหานะคะก็เลยทำให้จังหวะที่ทีมไทยพยายามประท้วงการทำงานของระบบก่อนที่ทางโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรจะถูกใบแดงถึง2ครั้งแล้วก็ญี่ปุ่นก็ได้คะแนนสำคัญในช่วงการตัดสินเกมนั้นก็เลยเป็นหนึ่งในแมตช์ที่สร้างคำถามมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลไทยค่ะกระแสวิพากษ์วิจารณ์พุ่งไปที่การทำหน้าที่ของผู้ตัดสินนะคะแล้วก็เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นใหญ่ในโลกออนไลน์เลยตอนนั้นค่ะมีการเรียกร้องให้ชี้แจงผลการตัดสินนะคะและจากความเจ็บปวดตอนนั้นเองค่ะก็เลยทำให้เป็นการเปลี่ยนถ่ายการสร้างทีมรุ่นใหม่นะคะจากรุ่นของคุณปลื้มจิตถิ่นขาวนะคะออนอุมาสิทธิวรักษ์คุณนุสราต้อมคำนะคะแล้วก็เพื่อนร่วมทีมก็ถูกผัดใบเป็นน้องๆนักกีฬารุ่นใหม่ขึ้นมาและแน่นอนค่ะว่าปีนี้2026นะคะได้มาถึงไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะเราใช้ตัวเราเองไม่ต้องไปฝากความหวังไว้ที่ใครทั้งสิ้นนะคะเราก็สามารถที่จะคว้าตั๋วโอลิมปิกมาได้นะคะ ก็สร้างประวัติศาสตร์ของวอลเลย์บอลหญิงไทยแล้วก็ต้องจารึกไว้ในหน้าของประวัติศาสตร์กีฬาไทยด้วยนะคะเราแข่งขันรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย2026กับเจ้าภาพก็คือจีนแล้วก็เอาเป็นฝ่ายตามก่อน1ต่อ2เซตแล้วก็พลิกสถานการณ์กลับมาได้นะคะชนะ3ต่อ2เซตนะคะชัยชนะครั้งนี้ก็ยังไม่ได้มีความหมายแค่การคว้าแชมป์นะคะแต่นั่นคือโอลิมปิกนะคะตั๋วโอลิมปิกที่เรารอคอยกันมาอย่างยาวนานนั่นเองค่ะเส้นทางของนักกีฬาไทยนักวอลเลย์บอลไทยในทัวร์นาเมนต์นี้ไม่ธรรมดานะคะว่าก่อนหน้าจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศก็ต้องผ่านด่านสำคัญไม่ว่าจะเป็นเกาหลีใต้แล้วก็ญี่ปุ่นนะคะก่อนที่จะปิดฉากในการที่เอาชนะจีนได้ในประเทศจีนด้วยนะคะในรอบชิงชนะเลิศจากปี2012ที่ต้องลุ้นให้ญี่ปุ่นช่วยนะคะแล้วก็มาถึงปี2016ที่ต้องพ่ายญี่ปุ่นในเกมที่เรียกได้ว่าดราม่าที่สุดเลยมาถึง2016ค่ะไทยก็ไม่ต้องรอให้ใครช่วยอีกแล้วนะคะเพราะว่าเราเอาชนะด้วยตัวเราเองนั่นเองวันนี้คำตอบแน่ชัดแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะว่าวอลเลย์บอลไทยไปโอลิมปิกนะคะแล้วก็ได้ตั๋วใบนี้ไม่ได้เพราะโชคช่วยแต่มาจากการเอาชนะทั้งเกาหลีใต้ญี่ปุ่นจีนนะคะ3มหาอำนาจแห่งเอเชียได้นะคะเราทำได้ด้วยตัวเราเองนะคะต้องขอบคุณที่เมื่อคืนนั้นสร้างนะคะเรียกว่าคนไทยนอนหลับฝันดีอะค่ะเพราะว่าทำให้เราอมยิ้มแล้วก็มีความสุขในช่วงเวลาที่ฟังเพลงชาติไทย2:30 น.นะคะเมื่อวานนี้นะคะเพลงนั้นกระหึ่มดังมากในประเทศจีนนะคะก็ทำให้เราเนี่ยเรียกได้ว่ามีความสุขกันทั่วหน้านะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปต้อนรับนะคะเมื่อนักกีฬาแล้วก็ทีมของโค้ชออสนั้นกลับมานะคะเราไปเตรียมต้อนรับพวกเขาเหล่านี้นะคะแล้วก็ไปรอดูว่าอีก2ปีข้างหน้านะคะในปี2028ที่สหรัฐอเมริกาเราจะทำผลงานได้ดีขนาดไหนไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะคะไม่ต้องเหนื่อยจะไปรอลุ้นไปทำอย่างอื่นไปแข่งขันเอเชียนเกมไปทำอย่างอื่นดีกว่านะคะตอนนี้ค่ะก็เป็นเรื่องราวที่นำมาฝากกันสำหรับในส่วนของกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยเพราะว่ากลิ่นอายความสุขยังคงตลบอบอวลอยู่นะคะในใครที่ชอบการดูกีฬานะคะมันมีความสุขจริงๆนะคะลุ้นด้วยสนุกสนานไปด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันที่ข่าวทั่วๆไปกันบ้างนะคะเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องการเตือนมาจากรัฐบาลที่เขาบอกว่าอย่าไปหลงเชื่อข่าวปลอมที่อ้างว่ารัฐบาลนั้นเตรียมยกเลิกเทศกาลปีใหม่เพราะว่ามีโควิดระบาดนี่เขาก็ปล่อยข่าวนานมากนะคะปล่อยข่าว3เดือนเลยทีเดียวนะคะกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนด้วยซ้ำนะคะเรียกว่าปล่อยนานมากโควิดมันระบาดจริงๆล่ะค่ะแต่ว่ามันก็คงจะถึงตอนนั้นอาจจะไม่มีระบาดแบบนี้แล้วก็ได้นะคะเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์นะคะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ชี้แจงกรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิดทางสื่อออนไลน์โดยมีการอ้างข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาภรณ์แล้วก็กระทรวงสาธารณสุขนะคะโดยในเฟซนิวนั้นเขาก็ระบุนะคะว่ารัฐบาลนั้นเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์เดลต้าครอน XBC ที่อันตรายกว่าเดิมถึง3เท่ารัฐบาลยืนยันนะคะว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นเฟซนิวส์ค่ะสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี2565แล้วนะคะเพื่อที่จะสร้างความตื่นตระหนกค่ะแล้วก็เป็นการนำข้อความมาบิดเบือนนะคะคือเอาข้อความเก่ามาวนซ้ำในปัจจุบันค่ะจากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรคก็พบนะคะว่าสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลค่ะซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและก็เวชภัณฑ์นะคะรองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพออีกทั้งก็ไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใดๆตามที่มีข่าวลือออกมาค่ะส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังแล้วก็พบในประเทศไทยขณะนี้ก็คือสายพันธุ์โอไมครอนนะคะ NB1H1 ค่ะซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลต้าครอน XBC แต่อย่างใดตามที่มีการกล่าวอ้างแล้วก็ส่งต่อในโลกออนไลน์นะคะทั้งนี้การติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยายืนยันว่าโควิด-19 สายพันธุ์ NV1H1 ไม่ได้ทำให้เกิดความรุนแรงขึ้นแล้วก็มีอัตราการป่วยนะคะต่ำมากเพียงแค่ร้อยละ 0.01 โดยมีผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไปส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบนะคะเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง608นั่นเองค่ะส รัฐบาลขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนอย่าเชื่อแล้วก็อย่าส่งต่อนะคะข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาแน่ชัดนะคะเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดและก็สร้างความสับสนที่ตื่นตระหนกให้กับสังคมค่ะขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอย่างเป็นทางการของหน่วยราชการเท่านั้นนะคะแหมมันก็เกินไปนะคะเอาจริงๆบอกว่าจะยกเลิกเทศกาลปีใหม่ให้ผ่านลอยกระทงก่อนไหมคะหรือว่าผ่านเทศกาลทานเจก่อนนะคะก็ใกล้ๆก็ได้นะคะข่าวมันอาจจะมีการแชร์วนๆซ้ำๆกันมาค่ะเฟคนิวนะคะก็ยังไงก็ต้องใช้วิจารณญาณด้วยนะคะก็ไม่น่าเชื่อถือก็เปิดดูเข้าไปในเว็บไซต์หรือเพจต่างๆที่เป็นทางการของทางรัฐบาลก็ได้นะคะหรือว่าหน่วยงานทางภาครัฐอย่างกระทรวงสาธารณสุขเองก็ได้นะคะในจุดนี้หรือว่าในส่วนของสำนักโฆษกนายกรัฐมนตรีเขาก็มีเพจให้เราได้ติดตามกันนะคะเรื่องอันไหนที่เป็นเรื่องจริงเดี๋ยวทางโฆษกเขาก็จะออกมาบอกเองเรื่องไหนไม่เป็นเรื่องจริงอย่างเรื่องนี้ทางโฆษกเขาก็มาบอกด้วยเหมือนกันนะคะแล้วก็ที่สำคัญเลยเนี่ยไม่น่าจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าดูแล้วปีใหม่ปีนี้ของไทยน่าจะคึกคักมากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่ามีหลายๆส่วนเนี่ยนะคะก็เตรียมที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยเรายังเป็นประเทศที่ต่างชาติยังอยากมาเยือนอยู่นะคะเอาละค่ะวันนี้ก็นำมาฝากกัน2เรื่องราวที่น่าสนใจนะคะหมดเวลาของรายการเปิดคลื่นคุยข่าวแล้วค่ะดิฉันยาตาวีมินวรณัฐฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา 9:00 น.ถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: มาทำการบ้านได้แล้วลูกเร็ว
3: เดี๋ยวแม่ให้จบเกมก่อน
2: ไปหยิบโน้ตบุ๊กในห้องทำงานให้แม่หน่อยสิจ้ะลูก
3: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปแม่ไม่เป็นไรตื่นสิแม่เดี๋ยวผมจะไม่ดื้อหรอกครับ
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวอย่ารีรอทำดีกับคนที่คุณรักร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน1คน1สัจจะปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
5: ้วันนี้พี่น้องไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเดือดร้อนจากภัยก่อการร้ายกำลังเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงักแต่สิ่งที่คนไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กลับเดือดเนื้อร้อนใจที่สุดคือความระแวงแคลงใจจากพี่น้องไทยด้วยกันอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทยอย่าปล่อยให้ความหวาดระแวงมาสร้างรอยแยกบนแผ่นดินไทย
6: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
7: ส่วนสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
8: ้อตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
9: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
10: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
4: การอธิษฐานในความเข้าใจของคุณ
11: ขอให้ได้โบนัสได้เลื่อนขั้นด้วยเถิด
12: เจ้าบุคคลงวดนี้ขอ3ตัวทีเถิด
4: การอธิษฐานในความหมายที่ถูกต้องผมจะใจเย็นลง
13: ฟังเมียกับลูกให้มากขึ้น
2: จะเลิกนินทาเลิกอารมณ์เสียใส่คนอื่น
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
14: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
15: ความคิดดีจังหนูชอบ
16: ผมก็ชอบนะ
17: ป้าก็ชอบ
15: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
18: บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985

0: ธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้านเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
2: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th

บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเพื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาติซื้อบัญชีพันเอกอธิพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านหน่อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรื่องเล่าจากเก๋า21โดยมีมนเป็นผู้ดำเนินรายการจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงเก๋า21สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และก็วิทยุออนไลน์นะคะ rbs921.rtarf.mi.th จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มื้อนี้ก็มาพบพอกันกับมื้อรวยนะคะวันที่1กันยายน2569นั่นเองนะคะมื้อนี้ก็บ่มีอย่างไรนะคะก็อยากเอาความโชคดีนะคะมาให้กับพ่อแม่พี่น้องกันนะคะจากคำอวยพรนี่แหละนะคะเนาะให้โชคดีมันมาละกันนะคะไปฟังเพลงมวนๆกันก่อนเลยจ้า
1: สวัสดี

ากระจกหน่อยเนาะกับบทเพลงมวลๆที่นำมาฝากกันนะคะช่วงนี้ฝนกระนำเนาะฝนกระนำเมื่อวานนี้ก็ตกเบิดมือนะคะเบิดมืออีหลีนะมือนี้มือรวยมาเบิ่งด้วยว่าสภาพอากาศเป็นแบบใดนะเป็นแบบใดอย่างสิตกอีกเบิดมือหรือเปล่านะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประจำมื้อวันอังคารที่1กันยายน2569ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะแล้วก็ภาคตะวันออกเนื่องจากนะร่องมรสุมได้พัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุดีเพรสชันบริเวณชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงได้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันและก็น้ำป่าไหลหลากได้โดยเฉพาะนะคะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มควรที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจจะเหตุให้เกิดน้ำท่วมขังได้เนี่ยน้ำท่วมขังก็อาจจะเป็นน้ำรอการระบายนั่นเองนะคะเนาะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นก็สิสูงหลายกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองขึ้นก็สิสูงหลายกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรที่จะงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะในเรื่องของพายุดีเพรสชันได้ทวีความรุนแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลําแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงของวันที่3ถึงวันที่4กันยายนนี้ก็ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะคะตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโอ้ดีแล้วล่ะค่ะบ่เคลื่อนมาเพราะตอนนี้ก็ตกหนักอยู่แล้วนะคะเพราะว่าเหลียวเบิ่งพยากรณ์อากาศแต่แต่ละภูมิภาคนะคะบ่ว่าสิเป็นภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลตอนนี้นะคะมีมื้อนี้มีฝนฟ้าคะนองคาดว่าสิมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่เลยนะคะก็สิเว้นไว้แต่ของภาคใต้นะคะภาคใต้นี่บ่ว่าสิเป็นฝั่งตะวันออกหรือฝั่งตะวันตกก็สิมีคาดว่าสิมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่40ก็บ่น้อยนะคะ40ก็บ่น้อยโดยทั่วไปแล้วก็คือทั่วไทยนั่นเองนะคะสิไปใดมาใดก็พกโฮมหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันฝนวางแผนการเดินทางดีๆนะคะแล้วก็เตรียมการป้องกันนะคะความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากฝนฟ้านั่นเองนะคะนี่ก็คือพยากรณ์อากาศประจำวันนั้นที่นำมาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันค่ะ

0: ไปวะ
1: ก็จบไปแล้วสำหรับบทเพลงมวลๆที่นำมาฝากกันนะคะต่อไปเป็นสาระน่ารู้สาระน่ารู้นะคะช่วงนี้โอ้โหฟังข่าวนะคะที่ผ่านมามีข่าวแบบว่าอันเกี่ยวกับคนดังที่มันเสียชีวิตบางทีก็นอนตายไปซื่อนอนตายไปซื่อก็มีนะคะบางทีก็เป็นเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจเนี่ยเส้นเลือดหัวใจหรือบอกก็เป็นเส้นเลือดในสมองตีบแต่ที่เขาเอิ้นว่าสโตรกอะเนาะกระหลายนะคะกระหลายก็เลยไปเปิดเบิ้งนะเปิดเบิ้งเลื่อนไปเรื่อยๆนะเลื่อนไปเรื่อยๆแล้วก็ไปเห็นคุณหมอแต่อย่างที่หมดบอกว่าหมดตอนนี้ติดตามคุณหมอหลายๆคุณหมอเลยนะในการที่เพิ่นออกมาให้ความรู้นะมื้อนี้ก็เลยอยากได้วิธีอยากนำวิธี3วิธีป้องกันเส้นเลือดตีบนะคะของคุณหมอแพ้มาฝากคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะไปฟังกันว่าหมอแพ้เพิ่นสิมีวิธีดีๆแป๊บใดมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ
2: เลือดตีบเส้นเลือดไปเลยนะคะวันนี้นะปัจจุบันนะโรคเส้นเลือดตีบอะไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดสมองตีบที่เรียกว่าสโตรกใช่ไหมอัมพาตซึ่งซีกหรือเส้นเลือดหัวใจตีบที่เขาเรียกว่า heart attack หรือแบบแน่นหน้าอกเอามือกุมอกอะค่ะอันนี้มีอันตรายถึงตายได้หรือแบบเป็นโรคเรื้อรังที่ทำให้คุณภาพชีวิตไหนแย่ได้เลยอะเพราะฉะนั้นแล้วทำยังไงเราถึงจะไม่เส้นเลือดตีบทำยังไงวันนี้หมอให้3วิธีค่ะข้อแรกเลยนะคะก็คือกินยาตามหมอสั่งคือหลายๆคนที่เป็นเบาหวานเอ่ยความดันเอ่ยมันเอ่ยนะคะที่หมอได้สั่งยาให้คุณกินไปแล้วน่ะขอให้คุณกินยาตามที่หมอสั่งอย่าหยุดยาเองหลายๆคนแบบรู้สึกว่าฉันก็ไม่รู้สึกอะไรเลยฉันก็กินยาแล้วก็ไม่เห็นจะรู้สึกอะไรแบบอาการมันไม่มีอ่ะนะก็เลยหยุดยาไปเองก็มีข้อที่1หรืออันที่2เฮ้ยฉันไปเสิร์ช Google มาพบว่าเฮ้ยกินยานู่นนี่นั่นเยอะแล้วเดี๋ยวเป็นโรคนั่นโรคนี้เยอะขอหยุดกินดีกว่านะฉันว่าฉันก็ไม่มีอาการอะไรแบบเนี้ยอย่าทำค่ะเพราะบางโรคมันไม่มีอาการอย่ารอมีอาการนะคะแล้วจะเสียใจทีหลังเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าไม่สบายใจอะไรกับการกินยาที่หมอสั่งให้มาถามหมอว่าไม่กินได้ไหมหรือกินแล้วมันจะเป็นอะไรไหมคะคุณจะได้ความสบายใจกลับไปโดยที่ไม่ต้องมานั่งคิดมโนเอาเองโอเคไหมคะยาหยุดยาแต่ต้องคุมให้ดีแล้วให้หมอหยุดยาให้ข้อที่2ค่ะคุมโรคให้ดีคุมโรคต่างๆให้ดีเช่นถ้าเกิดว่าเป็นเบาหวานก็คุมน้ำตาลให้ดีเป็นความดันก็คุมความดันให้ดีเป็นไขมันก็คุมไขมันให้ดีอยากรู้ป่ะเป้าหมายเท่าไหร่ถ้าเป็นเบาหวานเป้าหมายกลางๆนะคะต้องการให้น้ำตาลงดอดอาหารตอนเช้าอ่ะให้ได้ไม่เกิน130น้ำตาลสะสมไม่เกิน7อ่ะแบบกลางๆนะอันที่2ก็คือไขมันใช่ป่ะถ้าคอเลสเตอรอลเลวนะคะหรือ LDL นะคะถ้าเกิดคนทั่วไปไม่ควรเกิน190คนที่เป็นเบาหวานไม่ควรเกิน100นะคะและคนที่เป็นเส้นเลือดตีบแล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นเลือดหัวใจตีบแล้วเส้นเลือดสมองตีบแล้วอ่ะไม่ควรเกิน70ค่ะต้องกินยาและต้องกินยาตลอดด้วยนะและความดันต้องไม่ควรเกิน140 90นะหรือในบางกลุ่มก็ควบคุมเข้มเลยที่130 80เป็นต้นนะคะเอาเป็นว่าตัวเลขพวกนี้ให้คุณหมอบอกคุณก็แล้วกันนะคะและข้อที่3ค่ะเลิกบุหรี่ไม่เห็นประโยชน์อะไรของบุหรี่เลยนะหมอแพ้ยังไม่รู้สึกว่าจะแนะนำให้คนไข้สูบบุหรี่ในกรณีไหนเลยไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นแล้วใครก็ตามที่สูบบุหรี่อยู่ไม่ว่าคุณจะเป็นโรคหรือยังหรือยังไม่เป็นโรคนะคะเลิกเลยเพราะบุหรี่ทำให้เกิดเส้นเลือดตีบมากขึ้นได้ทำให้เส้นเลือดแข็งตัวได้ทำให้มีโอกาสที่จะเป็นโรคหัวใจโรคสมองได้ไม่พอรู้ป่ะว่าคนที่สูบบุหรี่เป็นผู้หญิงมีโอกาสที่จะเข้าวัยทองเร็วกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่ต่างหากยังไม่มีประโยชน์อะไรเลยทำให้เกิดมะเร็งปอดได้ทำให้เกิดโรคปอดเรื้อรังอีกต่างๆมากมายต้องนอนติดเตียงต้องดมออกซิเจนน่ากลัวไหมน่ากลัวเพราะฉะนั้นเลิกบุหรี่เถอะนะคะเลิกบุหรี่เถอะขอร้องอ่ะครบ3ข้อนะคะที่จะทำให้คุณไม่เป็นเส้นเลือดตีบใครที่ชอบสาระดีๆแบบนี้นะคะก็ให้ติดตามหมอแพ้ได้ที่เพจเชื่อหมอเถอะไปดร.แพ้สำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย

วัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อ

อ้าวเดี๋ยวเบิ่งเวลาเวลาแล้วนะคะก็เป็นช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเราจะเก่าสองหนึ่งกันแล้วแล้วพบพ้อกันไหมนะคะพบพ้อกันไหมมืออื่นนะคะมืออื่นเพราะว่ากระพบเป็นประจำอยู่แล้วเนาะจันถึงศุกร์นะคะเก้าโมงเช้าฮอตสิบโมงเช้านั่นเองมื้อนี้ขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะโชคดีรอฟังข่าวดีมื้อแรงเนาะสำหรับมื้อนี้สวัสดีค่ะ

ほったいのーマジล้างไว้ไว้เดี๋ยวเคมาน่ะโอเคโอเคมึงระวังไว้เลยอย่ามึงบ้านมึงเจอกูแน่

0: ายขอร้องให้น้องตื่นเถือว่าเป็นเงินยืมละมาฟองดองซ่อมแต้มเมาทั้งสองทางพ่อแม่ดอง
1: ละย้อนมาตั้งฝ่ายน้องเพิ่นมาขาไว้เล่นแซ่

ุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเพื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษา

0: อยู่ก็ดีไปก็ดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: การอธิษฐานในความเข้าใจของคุณ
2: ขอให้ได้โบนัสได้เลื่อนขั้นด้วยเถอะ
3: เจ้าบุคุณงวดนี้ขอ3ตัวทีเถอะ
1: การอธิษฐานในความหมายที่ถูกต้องผมจะใจเย็นลงฟังเมียกับลูกให้มากขึ้น
4: จะเลิกนินทาเลิกอารมณ์เสียใส่คนอื่น
1: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
5: ้ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นนะครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบค่ะ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
6: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
9: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการคุยกันก่อนเที่ยงนะคะวันนี้รายงานตัวชัดในช้านิดนึงนะคะ 11:00 น.กับอีก34นาทีค่ะวันนี้เราพบกันตรงกับวันจันทร์นะคะวันไม่ใช่สิไม่ใช่เมื่อวานวันจันทร์วันอังคารที่1นะคะกันยายน2569ของผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้พอดีมันมีงานที่กำลังติดพันนะคะก็ทีมงานอยู่แป๊บนึงแล้วแวบมาเลือกเพลงไว้ก่อนกะว่าสัก 2-3 เพลงดันแบบโอยาวเลยแต่ตู้ก็ลากมาไว้เยอะนะคะวันนี้ทักทายได้ผลงานเพลงนะคะของวงผู้หญิงน้ำพึ่งหรือยาพิษรอวันฉันรักเธอของพี่ออสคิริบูลนะคะขอแค่คิดถึงของพี่ต้อมเรนโบว์โกหกหน้าตายของพี่เท่อุเทนพรมมินนะเพลงทั้งรักทั้งเกลียดของพี่กุ้งตวงจิตเรียมจินดาแล้วก็ล่าสุดที่จบลงไปเป็นเสียงร้องของคุณกุ้งกิติคุณเชียงส่งนะคะชื่อว่าเพลงป่านชนี้กี่เพลงเนี่ย1 2 3 4 5 6 6เพลง6เพลงโอ้โหครึ่งชั่วโมงเลยเนาะลากไว้ทั้งหมด7เพลงนะคะแล้วก็เพลงต่อไปเป็นเพลงฉากสุดท้ายนั่นเองคุณผู้ฟังกับวันนี้นะคะช่วงสายๆเขาเรียกว่าอะไรอ่ะต้องเรียกว่าฟ้าเปิดเนาะมีแดดออกแล้วนะคะคุณผู้ฟังก็เลยมาเช็คในส่วนของพยากรณ์อากาศนะคะเขาแจ้งว่าพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าค่ะประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งนะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเรลนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะคะก็ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะคะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านในพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำนะคะซึ่งอาจเกิดน้ำขังในระยะสั้นได้ค่ะพยากรณ์อากาศสำหรับประเทศไทยตั้งแต่6นาฬิกาวันนี้จนถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ค่ะทางภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรแล้วก็จังหวัดเพชรบูรณ์นะคะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจังหวัดตากอุณหภูมิต่ำสุดนะคะ 22-26 องศาเซนเซียสค่ะสูงสุด 28-33 องศาเซนเซียสส่วนทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์แล้วก็จังหวัดศรีสะเกษค่ะโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญแล้วก็จังหวัดอุบลราชธานีค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 23-24 องศาเซนเซียสนะคะสูงสุดจะอยู่ที่ 27-32 องศาเซนเซียสค่ะไปกันต่อที่ภาคกลางนะคะมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่แล้วก็จะมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีแล้วก็กาญจน

าสุดนะคะมีพี่คนสวยจากลมเก่ามีโทรมาถามพูดคุยข่าวคราวนะคะเดี๋ยวยังไงตู้ว่าจะไปเยี่ยมพี่คนสวยอยู่นะที่ทางลมเก่านะคะเดี๋ยวไปดูกันวันนั้นเห็นบอกว่าวิทยุมีเสียงดังฟอดแฟดฟอดแฟดนะเดี๋ยวจะพาช่างไปเยี่ยมที่บ้านนะคะพี่คนสวยลมเก่าเดี๋ยวยังไงคุยกับช่างแล้วบอกว่าช่างไปดูวิทยุให้เขาหน่อยได้ไหมไม่รู้ว่าเขาเป็นยังไงนะแล้วก็บอกงั้นเดี๋ยวหาจังหวะเดี๋ยวไปด้วยกันนะคะเราวันนี้จากทางพี่ละม่อมบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดแหมเปิดเพลงนี้มาแล้วฉากสุดท้ายเดียวดายสักหน่อยได้ไหมน้องตัวแล้วเดี๋ยวตามด้วยทางรักสีดำได้ไหมเอ้าได้สิคะขอมาจัดให้จ้า

เป็นเสียงร้องของคุณดอนสอนระเบียบนะคะชื่อว่าเพลงทางรักสีดำนั่นเองนะคะแล้วก็ก่อนนั้นเดียวดายเนาะที่จากทางพี่ละม่อมขอเข้ามานะคะล่าสุดจากทางตะเพชรนาซ้ำค่ะตะเพชรมีโทรมาโอ้ใกล้จะหมดเวลาแล้วเนาะว่างั้นก็เลยถามแล้วทางนาซ้ำเป็นยังไงบ้างเพราะว่าในพื้นที่ของลมเก่าตัวเนี้ยวันเนี้ยแดดออกแล้วเขาก็บอกว่าทางนู้นแดดก็ออกเหมือนกันนะบอกแดดออกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เรามากันที่ข่าวประชาสัมพันธ์กันค่ะคุณผู้ฟังกองบัญชาการกองทัพไทยนะคะเปิดรับสมัครพลทหารอาสาประจำปี2570จำนวน300อัตรานะคะไม่จำกัดวุฒิการศึกษาค่ะโดยมีคุณสมบัติดังนี้นะคะรับสมัครจากทหารกองเกินที่มีอายุ18ถึง20ปีเกิดในช่วงปีพ.ศ. 2550ถึง2552ที่ยังไม่ผ่านการตรวจเลือกเป็นทหารกองประจำการและอายุ22ถึง26ปีเกิดพ.ศ. 2544ถึง2548ที่ผ่านการตรวจเลือกนะคะโดยไม่ถูกเข้าประจำการค่ะรับสมัครจากทหารกองหนุนอายุไม่เกิน26ปีเกิดหลังพ.ศ. 2544ที่มาจากทหารกองประจำการที่สมัครรับราชการต่อและผู้ที่ปลดจากทหารกองประจำการเพื่อบรรจุให้หน่วยทหารสังกัดกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะเปิดรับสมัครนะคะระหว่างวันที่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ทางเว็บไซต์ rtarf.mi.th นะคะนี่ก็เป็นข่าวดีที่มาแจ้งข่าวบอกกันในช่วงเวลานี้11นาฬิกากับอีก52นาทีได้อยู่เนาะอีกสักหนึ่งเพลงก็แล้วกันเป็นเสียงร้องของคุณสุชาติชวางกูนะคุณผู้ฟังแล้วก็เดี๋ยวยังไงวันนี้ลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวตุลาด้วยเพลงนี้วันนี้ไม่มีนิทานเนาะวันนี้ไม่มีนิทานยังไงขอไว้ก่อนวันนี้ไม่มีนิทานฟังยาวๆจนถึงเที่ยงก็แล้วกันเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 5.7 หมื่นล้านบาทกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
1: เลขาธิการสหประชาชาติเรียกร้องให้สหรัฐและอิหร่านยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งทีมชาติไทยชนะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์1-0ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกนัดแรกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาในวันนี้มีการพิจารณาโครงการสำคัญในการพัฒนาพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้199โครงการวงเงินกว่า 57,000 ล้านบาทมุ่งเน้นโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่เส้นสายใต้และแผนการแก้ปัญหาน้ำท่วมอย่างยั่งยืน
2: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาวันนี้จัดขึ้นที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรวิทยาเขตหาดใหญ่จังหวัดสงขลามีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมโดยบรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นรัฐมนตรีทุกคนสวมใส่ชุดผ้าลายท้องถิ่นลายราชวัฒน์เพื่อส่งเสริมภูมิปัญญาและซอฟต์พาวเวอร์ท้องถิ่นสำหรับวาระสำคัญคือข้อเสนอจากกลุ่ม5จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยสงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสในการของงบประมาณพัฒนาพื้นที่199โครงการมุ่งเน้นการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่เช่นโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า100ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้าขายชายแดนไทยมาเลเซียรวมทั้งการติดตามการลงนามสัญญาก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาเน้นย้ำการพัฒนาเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าชายแดนและการบริหารจัดการน้ำเพื่อป้องกันอุทกภัยรวมทั้งพิจารณาโครงการทำประกันภัยพิบัติให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยพิบัติครอบคลุม20ล้านครัวเรือนทั่วประเทศทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในทุกมิติติดตามรายงานจากคณิตนาถขวัญแสนสุขค่ะ
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวก่อนการประชุมว่าขอบคุณทุกภาคส่วนและรัฐมนตรีทุกคนที่ลงพื้นที่ในจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงทำให้รับทราบถึงปัญหาทั้งเศรษฐกิจความมั่นคงการท่องเที่ยวคุณภาพชีวิตที่สำคัญเรื่องความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินและการป้องกันภัยจากธรรมชาติและภัยที่เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทำให้ได้ข้อมูลจำนวนมากและได้เห็นภาพนำมาประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีเพื่อทำให้พื้นที่ในจังหวัดภาคใต้ได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีขึ้นทุกมิติย้ำว่ารัฐบาลไม่เคยนิ่งนอนใจได้หาทางแก้ไขปัญหาเพื่อให้เกิดความสันติสุขความสุขความมั่นคงให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้นำผลการสรุปจากการประชุมเวิร์กช็อปให้คณะรัฐมนตรีได้พิจารณามีทั้งมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือบิ๊กวินและข้อเสนอในระยะยาวที่จำเป็นต้องวางแผนและลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งนี้มีวาระสำคัญหลายเรื่องทั้งที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาของประชาชนในพื้นที่และเรื่องที่จะเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำคัญของประเทศในระยะยาวอาทิโครงการรถไฟทางคู่ในพื้นที่ภาคใต้ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพระบบการขนส่งและโลจิสติกเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้กับพื้นที่อื่นของประเทศรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านอีกประเด็นสำคัญคือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับกระทรวงการคลังเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าซึ่งระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนสามารถได้รับเงินสินใหม่ทดแทนได้อย่างรวดเร็วโดยรัฐบาลจัดสรรวงเงินงบประมาณในการซื้อประกันภัยพิบัติปีละประมาณ10,000ล้านบาทครอบคลุมความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินในภัยพิบัติ3ภัยที่แก่อุทกภัยแผ่นดินไหวและวาตภัย
4: นี่ก็คือเรื่องของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่จะร่วมกับกระทรวงการคลังจะเสนอหลักการของโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าแนวคิดนี้ก็คือรัฐบาลจะสนับสนุนเบี้ยประกันภัยสำหรับภัยสำคัญ3ประเภทได้แก่อุทกภัยวาตภัย และแผ่นดินไหวให้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะภาคใต้นะครับผมขอย้ำว่าให้กับพี่น้องประชาชนทั่วทุกภาคทั้งประเทศนะครับโดยมีเป้าหมายครอบคลุมที่อยู่อาศัยประมาณ30ล้านครัวเรือนซึ่งเดี๋ยวทางกระทรวงการคลังโดยคปภ.ก็จะนำเสนอหลักแนวคิดเพื่อให้คณะรัฐมนตรีได้รับทราบและพิจารณาต่อไปครับระบบนี้จะช่วยให้เมื่อเกิดภัยพิบัติแล้วประชาชนสามารถได้รับเงินสินไหมทดแทนได้เร็วกว่าและมากกว่าระบบการเยียวยาแบบเดิมขณะเดียวกันภาครัฐก็จะสามารถบริหารความเสี่ยงและงบประมาณในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่องนี้ถือเป็นการเปลี่ยนแนวทางจากรูปแบบเดิมที่รัฐรอให้เกิดภัยเสียก่อนแล้วค่อยจ่ายเงินเยียวยามาเป็นการเตรียมการรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้า
2: ในการนี้กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่ออายุมาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงาน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และ4อำเภอสงขลาต่อเนื่องอีก5ปีมีผลย้อนหลังตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาน
5: ายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณายกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่นราธิวาสปัตตานียะลาและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาได้แก่ชนะเทพานาทวีและสบาย้อยต่อเนื่องอีก5ปีโดยให้มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายนเป็นต้นไปซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้ครอบคลุมค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการหลายประเภททั้งใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการโอนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่หรืออาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการสร้างแรงจูงใจให้เกิดการลงทุนหรือขยายกิจการรักษาฐานการผลิตและสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยมีโรงงานที่อยู่ในข่ายได้รับประโยชน์จำนวน683โรงงานเพิ่มขึ้นจากปี2564ที่มีอยู่119โรงงานแบ่งเป็นโรงงานจำพวกที่3โรงงานที่ต้องขออนุญาตก่อนการประกอบกิจการจำนวน666โรงงานและโรงงานจำพวกที่2แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบก่อนดำเนินกิจการจำนวน17โรงงานมีการจ้างงานประมาณ 15,000 คน
6: ต้องบอกว่าเสนอยกเว้นนั้นเนี่ยจะเป็นการเสนอยกเว้นเพิ่มอีก5ปีจากวันนี้ไปนะครับให้สอดคล้องกับแนวทางที่ท่านนายกให้ไว้เมื่อวานนี้ในที่ประชุมนะครับต้องบอกว่าการยกเว้นค่าธรรมเนียมครั้งนี้เป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมที่ครอบคลุมการประกอบกิจการหลายประเภททั้งเรื่องใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานนะครับการขยายโรงงานใบแทนใบอนุญาตการปรับเพิ่มหรือว่าลดเครื่องจักรการเพิ่มพื้นที่อาคารโรงงานรวมถึงค่าธรรมเนียมรายปีนะครับซึ่งการยกเว้นค่าธรรมเนียมต่อไป5ปีนี้นะครับจะเป็นการช่วยลดต้นทุนให้กับพี่น้องผู้ประกอบการ
5: ทั้งนี้น่าจะทำให้รัฐจัดเก็บค่าธรรมเนียมได้น้อยลงหรือคาดว่าจะสูญเสียรายได้ประมาณ13ล้านบาทแต่เป็นการนำรายได้ส่วนหนึ่งของรัฐไปช่วยลดภาระของผู้ประกอบการโดยตรงแลกกับประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่กว้างกว่าทั้งการรักษาธุรกิจเดิมการจ้างงานและการดึงดูดการลงทุนใหม่ทำให้ผู้ประกอบการรู้สึกว่าการลงทุนในพื้นที่ยังเดินหน้าต่อได้มาชโยรายงาน
2: ส่วนมาตรการด้านความมั่นคงเพื่อป้องกันการก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ชายแดนใต้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าฝ่ายความมั่นคงเสนอให้สร้างรั้วตามแนวชายแดนเพิ่มเติมพร้อมบูรณาการด้านข่าวกรองและพัฒนาระบบเตือนภัย
7: นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าที่ประชุมด้านความมั่นคงมีข้อเสนอพิจารณาตั้งรั้วเพิ่มเติมตามแนวชายแดนไทยและมาเลเซียเพื่อป้องกันยาเสพติดการค้ามนุษย์และการกระทำผิดกฎหมายพร้อมย้ำให้ทุกหน่วยงานบูรณาการงานข่าวกรองพัฒนาระบบเตือนภัยและเพิ่มประสิทธิภาพงานมวลชนเพื่อป้องกันความไม่สงบและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและภาคธุรกิจซึ่งย้ำว่าการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันท่วงทีเพราะสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรไม่ให้เกิดเหตุการณ์อย่างที่ผ่านมาเพราะกระทบต่อความมั่นใจของประชาชนนักลงทุนและผู้ประกอบการในพื้นที
8: ่ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแบบนี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับในการดำเนินการในการท่องเที่ยวแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วยนะครับโดยเฉพาะใน3จังหวัดผมคิดว่ามันต้องเน้นในเรื่องของการที่จะมีโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับสร้างความเชื่อมโยงทางบกทางถนนทางรถไฟนะครับแล้วก็เชื่อมโยงกับการพัฒนากับฝั่งมาเลเซียด้วยอีกมิตินึงก็คือเรื่องของความร่วมมือจากมาเลเซียซึ่งนี้ก็ท่านนายกอนุทินก็ได้หยิบยกพูดคุย
7: นายศรีหศักดิ์กล่าวว่าการแก้ปัญหาต้องควบคู่ทั้งด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียทั้งนี้วันที่6กันยายนนี้มีกำหนดหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกัน
2: วาสนาตระเกตรายงานนอกจากนี้นายประเสริฐจันทรารวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมแก้ปัญหาอะควาเรียมหอยสังจังหวัดสงขลาดึงหน่วยงานภาครัฐท้องถิ่นและภาคประชาชนร่วมพิจารณาพร้อมกำหนดกรอบเวลาทำงาน90วันผลักดันโครงการให้เกิดประโยชน์และพัฒนาเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของภาคใต้ทั้งนี้หน่วยงานต่างๆในพื้นที่จังหวัดสงขลาได้นำผลงานการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและการให้ความช่วยเหลือ

0: เรียกร้องนายกรัฐมนตรีเข้าชี้แจงต่อที่ประชุมสภาเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้พร้อมยืนยันฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจช่วงปลายปี
1: นายสาธิตวงศ์หนองเตยส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะวิสัยค้านเปิดเผยว่าที่ประชุมวิสัยค้านวันนี้มีการหารือเกี่ยวกับสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้เนื่องจากเห็นว่าสถานการณ์มีแนวโน้มกลับเข้าสู่วงจรความรุนแรงและมีความซับซ้อนมากขึ้นโดยเรียกร้องให้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงต่อสภาพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารัฐบาลยังขาดความชัดเจนด้านนโยบายจังหวัดชายแดนภาคใต้นายสาธิตกล่าวตอบว่าฝ่ายค้านเตรียมดำเนินการ2แนวทางได้แก่การอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติและการอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมระบุว่ารัฐบาลบริหารประเทศเพียง 4-5 เดือนแต่ปัญหาหลายด้านกลับเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะเศรษฐกิจที่เติบโตช้าฐานะการคลังที่มีปัญหาและนโยบายเศรษฐกิจยังไม่ชัดเจนรวมถึงกรณี Data Center ที่ฝ่ายค้านเห็นว่าควรตรวจสอบประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนทางนี้คาดว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจน่าจะพิจารณาจังหวะในช่วงเดือนตุลาคมถึงธันวาคมนี
2: ้ฝ่ายค้านนี่เราเห็นตรงกันว่าเรื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มีความรุนแรงเกิดขึ้นเที่ยวนี้เนี่ยน่าจะกลับไปสู่วงจรความรุนแรงอีกรอบหนึ่งซึ่งสถานการณ์หน้าที่ยังมีความซับซ้อนมากขึ้นพอเกิดวงจรความรุนแรงครั้งหลังสุดนายกก็บอกว่าต้องใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดซึ่งเสมือนกับเป็นการละทิ้งแนวทางเดิมที่จะใช้การเมืองนำการทหารแต่เสมือนกับใช้ความมั่นคงเนี่ยมาเป็นฝ่ายนำซึ่งมันพิสูจน์มาแล้วว่ามันไม่ประสบความสำเร็จเราคงจะยื่นทั้งสองส่วนส่วนแรกก็คือการเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่ลงมติกับส่วนที่สองจะเป็นการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในกันยานี้ก็คงมีเรื่องใหญ่ๆเยอะก็จะเหลือตุลาพฤศจิกาแล้วก็ธันวาก็จะเป็น 6-70 วันที่จะต้องเลือกวันเรื่องของการอภิปราย
1: สำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรจังหวัดสงขลานายสาธิตเรียกร้องให้รัฐบาลเน้นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่ใช้เป็นเวทีหาเสียงโดยเฉพาะการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เศรษฐกิจหาดใหญ่ราคาปาล์มน้ำมันและยางพารารวมถึงการท่องเที่ยวพร้อมจับตาโครงการ Missing Link และ Southern Connect ว่าจะมีงบประมาณและการดำเนินการจริงหรือไม่โดยย้ำว่าประชาชนภาคใต้พร้อมสนับสนุนรัฐบาลหากลงพื้นที่เพื่อทำงานและแก้ปัญหาอย่างจริงจังสวิษาประทุมมารายงาน
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแล้ว 3,868 คนแม้ไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาแต่ถ้าพบมีการรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีข้าราชการบางส่วนที่ถูกเพิกถอนการบรรจุจากการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งพบว่าอาจมีการใช้รูปแบบจ้างเหมากลับมาทำงานในบางท้องถิ่นว่าเบื้องต้นผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนและยังทราบว่าอาจมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนซึ่งได้กำชับและได้ทำหนังสือไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเป็นพิเศษโดยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลดังกล่าวเมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีโดยประสานงานไปยังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือปปท.เข้ามาร่วมตรวจสอบถ้ามีงบประมาณที่นำมาจ้างเหมาเป็นงบประมาณของท้องถิ่นเองท้องถิ่นจึงมีความเป็นอิสระในการบริหารงานส่วนกลางจึงไม่มีสิทธิห้ามเพียงกำชับให้ดำเนินการตามระเบียบหากทราบว่าบุคคลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังจ้างเหมาถือเป็นการกระทำผิดจริยธรรมผู้บริหาร
3: ตอนนี้เบื้องต้นในส่วนของผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาที่มีความจำเป็นต้องเพิกถอนเนี่ยตอนนี้ทั้งประเทศเนี่ยเราเพิกถอนครบทั้งสิ้นแล้วนะครับทั้งหมด 3,868 คนนะครับเมื่อวานก็ทราบจากข่าวเช่นเดียวกันว่าจะมีอาจจะมีคนบางกลุ่มไปใช้วิธีการการจ้างเหมาแทนซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ได้กำชับประเด็นเรื่องนี้ไปแล้วท่านทุกดีก็ได้กำชับไปแล้วแล้วก็ได้มีการทำหนังสือซักซ้อมนะครับไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศนะครับว่าให้ระวังนะครับเพราะว่าคนกลุ่มนี้เป็นคนกลุ่มที่ต้องดูเป็นพิเศษนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวจะมีการให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดทุกจังหวัดเลยได้สำรวจนะครับว่ามีการจ้างเหมาบริการให้กับคนกลุ่มนี้อย่างไรบ้างนะครับแล้วก็เมื่อได้เป้าครบแล้วนะครับเดี๋ยวก็จะมีการตรวจสอบนะครับโดยจะขอความร่วมมือจากทางปปช.และปปท.เข้ามาดูเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
0: ส่วนผู้ที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่ เรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่และพบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นอยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์ของบุคคลอื่น
4: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่นิราไกลในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้ AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วัน
6: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่าโครงการ THAI Passport หลังเปิดให้ใช้งานวันแรกเมื่อวานนี้ผ่านเว็บไซต์ aipass.go.th มีผู้ใช้งานแล้วกว่า 1.3 ล้านคนโดยไม่พบปัญหาระบบล่มทั้งนี้เชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันสำหรับโครงการ THAI Passport เป็นการรวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวโดยเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมที่ให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญได้พร้อมมีใบประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอการศึกษาและการทำงานได้จริง
7: ขอชวนทุกท่านนะคะมาใช้โครงการ THAI Passport ค่ะอยากให้ท่านได้เข้ามาเรียนรู้ค่ะเพราะว่าสิ่งที่อยู่ใน THAI Passport นั้นไม่ใช่แค่การใช้ AI อย่างเดียวแต่มีทั้งการเสริมทักษะการเรียนรู้ในการใช้ AI มีทั้งวิธีการที่เซตพรีพร้อมเพื่อให้ท่านสามารถนำไปใช้ในทั้งการเรียนและก็การประกอบอาชีพได้แล้วก็จะช่วยในการเสริมทักษะของท่านในมุมต่างๆที่ต้องการได้มั่นใจค่ะว่าโครงการนี้จะช่วยพัฒนาในสิ่งที่เราต้องการจะช่วยอัพสกิลของเราได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแน่นอนค่ะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ทุกท่านเข้ามาค่ะเพราะว่าหลังจากเมื่อวานที่เริ่มใช้กันวันแรกกับวันนี้ตัวเลขที่ผู้เข้ามาสมัครแล้วก็ยืนยันเนี่ยเริ่มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ถ้าเต็ม5ล้านคนนี้ท่านก็ต้องรอคิวต่อเลยนะคะว่าคิวจะเปิดให้ท่านอีกเมื่อไหร่นะคะเพราะนั้นเนี่ยช่วงนี้ค่ะจงได้ที่ลงทะเบียนเลยค่ะเป็นสิทธิ์ที่รัฐได้ทำโครงการนี้ขึ้นมาเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รู้จักและเข้าถึงการใช้ AI อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพด้วยค่ะ
6: ส่วนความกังวลด้านความปลอดภัยข้อมูลนั้นยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทยดีหรือแอปพลิเคชันทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันปลอดภัยแน่นอนนฤมลอุดมพรรายงาน
5: ยอดเบิกจ่ายงบลงทุนรัฐวิสาหกิจ10เดือนทะลุ 196,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนคาดว่าสิ้นปีงบประมาณนี้จะบรรลุเป้าหมายร้อยละ 95
8: นายธิบดีวัฒนกุลผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจหรือสครเปิดเผยผลการกำกับและติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ43แห่งในช่วง10เดือนแรกของปีงบประมาณ2569ว่ามียอดเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น 196,576 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 77 ของกรอบงบลงทุนรวม 253,852 ล้านบาทซึ่งสะท้อนถึงการเป็นกลไกสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยโครงการขนาดใหญ่ที่มีผลเบิกจ่ายสะสมสูงสุดได้แก่โครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัยเชียงรายเชียงของของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท. 13,686 ล้านบาทโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะ ของการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม. 11,581 ล้านบาทและโครงการรถไฟความเร็วสูงไทยจีนระยะที่1ช่วงกรุงเทพนครราชสีมา 7,497 ล้านบาททั้งนี้สครประเมินว่าการดำเนินการในช่วงไตรมาสสุดท้ายยังคงเป็นไปตามแผนงานโดยจะเร่งติดตามการเบิกจ่ายอย่างใกล้ชิดในระยะเวลา2เดือนที่เหลือเพื่อผลักดันให้ภาพรวมการเบิกจ่ายงบลงทุนณสิ้นปีงบประมาณ 2,569 เป็นไปตามเป้าหมายที่ไม่ต่ำกว่า195ของกรอบงบลงทุนรวมอย่างแน่นอนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนหลายพื้นที่ของไทยยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากอิทธิพลร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้
9: นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยสถานการณ์สภาพอากาศของประเทศไทยในช่วงนี้ว่าประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกหนักถึงหนักมากมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันพรุ่งนี้สาเหตุสำคัญมาจากแนวร่องมรสุมที่พาดผ่านประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงซึ่งอ่อนกำลังลงจากพายุนาราเคลื่อนเข้าใกล้ประเทศไทยทางฝั่งประเทศลาวปัจจัยดังกล่าวช่วยดึงลมมรสุมและนำความชื้นเข้ามาเสริมทำให้ร่องมรสุมมีกำลังแรงขึ้นส่งผลให้หลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากอาทิจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านรวมถึงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างขณะที่พื้นที่รับลมมรสุมด้านตะวันตกอาทิจังหวัดตากแม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีรวมถึงภาคตะวันออกและหน้าเขาใหญ่จะมีฝนเพิ่มขึ้นเช่นกันสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงบ่ายถึงเย็นจนถึงวันนี
10: ้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือแถบที่เป็นลุ่มน้ำโขงฝนมันจะตกยาวเอียงตลอดลำน้ำโขงน้ำที่จะไหลลงน้ำโขงก็อาจจะมีเพิ่มขึ้นอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องน้ำล้นตลิ่งนะครับแล้วก็ลำน้ำสาขาที่มีน้ำท่วมซ้ำซากในพื้นที่เหล่านี้ก็อาจจะต้องระมัดระวังและตามข้อมูลนะดูข้อมูลฝนของกรมอุตุนิยมได้ทางตัวเรดาร์ตรวจอากาศนะครับเรามีข้อมูลอยู่24ชั่วโมงประชาชนสามารถดูผ่านช่องทางนี้ได้เลยนะครับประเมินว่าฝนตกซ้ำเดิมฝนมีการตกในเกณฑ์ที่หนักต่อเนื่องเกินกว่า2โมง3ชั่วโมงเนี่ยแล้วก็พื้นที่ตัวเองมีความเสี่ยงที่จะเกิดน้ำท่วมได้เนี่ยก็อาจจะต้องมีการยกข้าวของก่อนล่วงหน้านะครับเพื่อจะได้ลดผลกระทบส่วนนี้ลงไปนะครับก่อนที่จะภาครัฐจะเข้าไปดูได้ภาพรวมให้นะครับดูข้อมูลได้ตัวเองผ่านช่องทางของกรมอุตุนิยมครับ
9: นอกจากนี้ยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำล้นตลิ่งตลอดแนวลำน้ำโขงรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนซึ่งทะเลอันดามันห่างฝั่งคลื่นสูงได้ถึง 3-4 เมตรชาวเรือควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือและประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยควรติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงและหากมีฝนตกหนักต่อเนื่องเกิน 2-3 ชั่วโมงควรเตรียมพร้อมยกของขึ้นที่สูงเพื่อความปลอดภัยนันทภาแสนตุ้มรายงาน
5: ขณะที่สำนักงานชลประทานที่7รายงานว่าระดับน้ำในแม่น้ำโขงและเขื่อนทดน้ำหลายแห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
11: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนแม่น้ำมูลและแม่น้ำชีตอนล่างระดับน้ำแนวโน้มลดลงสำหรับเขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนทัดน้อยเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีและเขื่อนลำนมใหญ่ระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันขณะที่สถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,478.50 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 487.97 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 338.88 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 50.56 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวท.บนราชธานีรายงาน
5: เจ้าท่าสุราษฎร์ธานีเตือนชาวเรือเพิ่มความระมัดระวังถึงวันที่2กันยายนหลังมรสุมมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นทะเลสูง 2-3 เมตรพร้อมกำชับเรือเล็กงดออกจากฝั่งและเฝ้าระวังการเดินเรือในเขื่อนรัชประภา
12: นายประมวลเทศนาผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีออกประกาศเตือนผู้ประกอบการเดินเรือชาวประมงและนักท่องเที่ยวเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือจนถึงวันที่2กันยายน2569หลังมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรโดยทางเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานีกำชับเรือที่มีความยาวต่ำกว่า12เมตรควรงดออกจากฝั่งส่วนเรือขนาดใหญ่ให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองพร้อมตรวจสอบเครื่องยนต์อุปกรณ์สื่อสารและสภาพอากาศก่อนออกเดินเรือทุกครั้งขณะเดียวกันเตือนชาวเรือในพื้นที่เขื่อนรัชประภาระวังลมกระโชกและคลื่นลมรุนแรงแบบฉับพลันกำชับผู้โดยสารและนายท้ายเรือสวมเสื้อชูชีพตลอดเวลาที่อยู่บนเรือและหากพบฝนตกหนักหรือคลื่นลมแรงให้พิจารณางดการเดินเรือเพื่อความปลอดภัยราริชัยยินดีสวทสุราษฎร์ธานีรายงาน
5: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเหตุเพลิงไหม้ชุมชนมักกะสันซึ่งเกิดเหตุเมื่อคืนที่ผ่านมาสั่งเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยกำชับดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
13: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนภายในชุมชนมักกะสันซอยสุขุมวิท3เขตราชเทวีซึ่งเกิดขึ้นช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเบื้องต้นพบบ้านเรือนได้รับความเสียหายประมาณ15หลังคาเรือนและมีผู้เสียชีวิต1รายโดยกำชับเจ้าหน้าที่ให้ตรวจสอบความปลอดภัยของโครงสร้างอาคารโดยรอบอย่างเคร่งครัดส่วนการบรรเทาความเดือดร้อนสำนักงานเขตราชเทวีได้จัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่วัดดิษฐ์หงสารามหรือวัดมักกะสันรองรับผู้ประสบภัยประมาณ 20-25 ครอบครัวรวมกว่า50คนโดยจัดเตรียมน้ำดื่มอาหารพัดลมที่นอนห้องน้ำและพื้นที่อาบน้ำพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมดูแลพร้อมกันนี้ได้กำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวและผู้ที่ต้องได้รับยาต่อเนื่องรวมทั้งประสานสถานศึกษาเพื่อช่วยเหลือเด็กนักเรียนสร้างเครื่องแบบและอุปกรณ์การเรียนขณะเดียวกันยังได้สั่งการดูแลความปลอดภัยของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ที่มีเด็กกว่า120คนและประสานตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการแจ้งความและสำรวจทางเลือกด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่ยังไม่สามารถกลับเข้าบ้านได้ส่วนสาเหตุของเพลิงไหม้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่และกรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องชนัญชิดาสังทองรายงาน
5: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้ติดตามเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนภายในชุมชนมักกะสันและได้กำชับให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครวางมาตรการเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในเขตชุมชนต่างๆที่อาจจะเสื่อมสภาพอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันเหตุที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
14: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติออกแถลงการณ์ที่ระบุว่านายกูเตเรสเรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจอย่างถึงที่สุดหลังสหรัฐและอิหร่านเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพร้อมเน้นย้ำว่าการกลับมาปะทะกันด้วยอาวุธระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจอย่างมากและขอให้ทั้งสองฝ่ายกลับเข้าสู่กระบวนการทางการทูตที่จะนำไปสู่การยุติปัญหาเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพและความเชื่อมั่นในภูมิภาคตะวันออกกลางถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีฐานยิงขีปนาวุธ2จุดบนเกาะลารักของอิหร่านเมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาขณะที่กองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับโดรนและยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพของสหรัฐในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์และจอร์แดนเพื่อเป็นการตอบโต้
5: นายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีแห่งอินเดียพบหารือกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียนอกรอบการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้หรือ SCO ที่กรุงบิสเคกเมืองหลวงของคีร์กีสถานเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าอินเดียพร้อมสนับสนุนทุกความพยายามในการสร้างสันติภาพในสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ดำเนินมานานกว่า4ปีซึ่งถือเป็นการทำให้มนุษยชาติถดถอยลงและจำเป็นต้องเปลี่ยนผ่านสงครามที่ไม่มีวันจบสิ้นนี้ไปสู่การยุติสงครามอย่างถาวรทั้งนี้อินเดียและจีนถือเป็นหนึ่งในประเทศที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียรายใหญ่ที่สุดส่งผลให้รัสเซียสามารถฟื้นฟูงบประมาณด้านการทหารนับตั้งแต่เปิดฉากโจมตียูเครนอย่างเต็มรูปแบบเมื่อปี2556อย่างไรก็ตามรัสเซียถูกคว่ำบาตรอย่างครอบคลุมจากบรรดาชาติตะวันตกเพื่อให้รัสเซียไม่มีงบประมาณไปใช้ในการทำสงคราม
0: นายกรัฐมนตรีบาเลนทราชาของเนปาลเปิดเผยเมื่อวานนี้ว่าเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไม่ใช่เหตุการณ์น้ำป่าทั่วไปแต่เป็นหนึ่งในเหตุภัยพิบัติครั้งใหญ่ของภูมิภาคแห่งนี้ซึ่งเกิดขึ้นจากการถล่มของหิมะและน้ำแข็งในเทือกเขาหิมาลัยที่สะท้อนให้เห็นว่าความเสี่ยงในพื้นที่แถบนี้กำลังเพิ่มขึ้นควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมกันนี้ยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกหยิบยกประเด็นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศขึ้นมาหารืออย่างจริงจังขณะที่ล่าสุดยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย939รายและสูญหายเกือบ 4,500 รายขณะที่รัฐบาลเนปาลประเมินว่างบประมาณในการฟื้นฟูความเสียหายจากเหตุภัยพิบัติครั้งนี้อาจสูงถึงหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ
5: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของโฆษกคณะกรรมาการยุโรปเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหภาพยุโรปหรือ EU จะระงับการนำเข้าปศุสัตว์และผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสัตว์เพื่อการบริโภคทุกชนิดอาทิสัตว์ปีกเนื้อสัตว์ไข่และน้ำผึ้งจากบราซิลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่3กันยายนนี้เป็นต้นไปเนื่องจากบราซิลไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบตามมาตรฐานของสหภาพยุโรปเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะในการเลี้ยงปศุสัตว์โฆษกคณะกรรมการยุโรปกล่าวเพิ่มเติมว่าระยะเวลาของมาตรการดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับการที่บราซิลสามารถแสดงหลักฐานยืนยันการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ EU ได้เร็วเพียงใดซึ่งบราซิลถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญของ EU และกำลังทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดสร้างสรรค์และเป็นไปในทางเชิงบวกเพื่อให้แน่ใจว่าบราซิลจะปฏิบัติตามข้อกำหนดดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
15: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกที่สนามชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีลงสนามพบกับทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์รุ่นอายุไม่เกิน20ปีผลการแข่งขันปรากฏว่าทีมชาติไทย U20 เอาชนะทีมสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ U20 ไป 1-0 จากประตูของศิวกรพลสันในช่วงท้ายครึ่งแรกจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่ายินดีที่ทุกคนทำผลงานออกมาได้ดีแม้ว่าจะมีบางจังหวะที่ขาดเกินๆด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกทำให้การควบคุมบอลไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ทุกคนในทีมก็ทำผลงานออกมาได้ดีในเกมแรกและมั่นใจว่ามาถูกทางกับวิธีการเล่นที่ฝึกซ้อมมาสิ่งที่ต้องปรับคือเรื่องของการส่งบอลและการสร้างโอกาสในพื้นที่สุดท้ายที่ยังมีข้อผิดพลาดอยู่บ้างสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปทีมชาติไทย U20 จะทำการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2พบกับเติร์กเมนิสถาน U20 ที่สนามชลบุรีสเตเดียมในวันที่3กันยายนนี้เวลา 19:30 นถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีช่อง32ศึกบาสเกตบอลชายฟีบ้าเอเชียคัพ2029พรีควอลิฟายที่ประเทศมองโกเลียทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายของรอบหนึ่งชนะเจ้าภาพมองโกเลียไปด้วยสกอร์69-66คะแนนส่งผลให้ทีมชาติไทยจบรอบหนึ่งด้วยอันดับหนึ่งของกลุ่มแข่ง3เกมชนะ3เกมผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับฮ่องกงมาเลเซียและอินโดนีเซียในช่วงเดือนมกราคม2570ต่อไป
12: การแข่งขันพาราฟันดาบเก็บคะแนนสะสมโลกรายการพัทยา2026พาราเฟนซิ่งเวิลด์คัพที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีในประเภทดาบฟอยล์บุคคลหญิงรอบรองชนะเลิศแววสายสุนีจนะนักกีฬาพาราฟันดาบทีมชาติไทยพ่ายให้กับโจจริงๆนักพาราฟันดาบจากสาธารณรัฐประชาชนจีนไป9-15ยุติเส้นทางไว้ที่รอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงมาครองศึกเวิลด์บ็อกเซียแชมเปี้ยนชิพ2026ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ประเภทบ็อกเซียบุคคลชายคลาส BC2 เจมส์วรวุฒิแสงอัมพาเฉือนเอาชนะฟิลิกอาร์ดียูด้าจากอินโดนีเซียไป3-2คว้าเหรียญทองมาครองได้สำเร็จถือเป็นการคว้าแชมป์โลกได้เป็นสมัยที่3หลังจากเคยคว้าแชมป์ได้2ครั้ง

0: กีฬากระดานโต้คลื่นแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาปีนหน้าผาแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยร่วมแถลงข่าวงาน Meet the Press ครั้งที่4มหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ห้องประชุม222ราชมังคลากีฬาสถานนายไพฑูรย์ชุติมากรกุลนายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่า Meet the Press กีฬาเอเชียนเกม2026ครั้งที่4ตั้งเป้ารวม5เหรียญทองจากตะกร้อ4เหรียญทองครบทุกอีเวนท์ที่ส่งแข่งขันและเรือใบหวังคว้า1เหรียญทองจากรุ่นเยาวชนและคาดว่าจะมีเหรียญติดมือกลับบ้านอีก 3-4 อีเวนท์กีฬาเอ็กซ์ตรีมคาดว่าจะคว้ากลับมาได้2เหรียญทองแดงเช่นเดียวกับคริกเก็ตสาวและโปโลน้ำหญิงที่หวังเหรียญทองแดงเช่นกันสำหรับกระดานโต้คลื่นวินเซิร์ฟและปีนหน้าผาหวังติด1ใน3อันดับส่วนสควอชและยิมนาสติกขอส่งนักกีฬาเลือดใหม่ไปทำผลงานให้ดีที่สุดเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต่อยอดสู่ซีเกมในปีหน้าส่งผลให้งานมิดเดิลเพรสกีฬาเอเชียนเกม2026รวม4ครั้ง33ชนิดกีฬาประกาศตั้งเป้าคว้าแล้ว10เหรียญทองนั่นนายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยกล่าวว่าทีมวอลเลย์บอลทีมชาติไทยมีความพร้อมตลอดเวลาแต่ต้องลงแข่งขันหลายรายการทำให้นักกีฬาทำงานหนักโดยทีมชายจะเดินทางไปแข่งขันชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศญี่ปุ่นก่อนจะอยู่ยาวไปลุยศึกเอเชียนเกมต่อไปส่วนทีมหญิงที่ทุ่มเทสุดกำลังไปกับการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียเพื่อคว้าตั๋วไปลุยโอลิมปิกเกม2028มาได้แล้วทุกคนก็จะกลับมาเตรียมความพร้อมสำหรับเอเชียนเกมโดยจะไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นตั้งแต่วันที่3กันยายนนี้ซึ่งทีมหญิงทั้งในร่มและชายหาดถือเป็นความหวังเหรียญรางวัลของสมาคม
1: จากความสำเร็จนะครับที่ชิงแชมป์เอเชียแล้วก็ไปโอลิมปิกเนี่ยความกดดันที่มันมีมาตลอดอย่างน้อยๆก็10กว่าปีนะตั้งแต่การแข่งขันที่ญี่ปุ่นเป็นต้นมาเนี่ยนะครับ10กว่าปีที่เราเก็บช้ำน้ำใจมานะครับเราสามารถถอดสลักตรงนั้นไปได้เนี่ยแล้วเราก็สามารถคว้าแชมป์ไปได้สร้างฝันให้เป็นจริงได้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าก็คงจะเป็นพลังสำคัญที่ให้นักกีฬาทุกคนได้มีกำลังใจสำหรับการที่จะก้าวไปสู่การทำหน้าที่ในการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ครับ
0: ขณะที่นายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.นายสมพรใช้บางยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยให้การต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยหลังคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026โดยเป็นแชมป์สมัยที่4พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกม2028ที่สหรัฐอเมริกาได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกล่าวว่ารัฐบาลเห็นความสำคัญของความสำเร็จในครั้งนี้ที่ไม่เพียงคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังสามารถคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมมาได้สำเร็จจึงอาจจะมีเงินอัดฉีดเป็นพิเศษเพิ่มเติมจากเงินรางวัลปกติเพื่อขอบคุณนักกีฬาและทีมงานทุกคนพร้อมเตรียมวางแผนกับสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลเพื่อเตรียมความพร้อมเก็บตัวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยให้มีความฟิตเต็มร้อยในช่วงแข่งขันโอลิมปิกเกม2028
2: กรณีนี้เนี่ยไม่ใช่เฉพาะกรณีที่เราเป็นแชมป์เอเชียอย่างเดียวแต่เป็นประวัติศาสตร์ที่เราสามารถจะผ่านเข้าไปสู่โอลิมปิกเกมได้เป็นครั้งแรกของทีมวอลเลย์บอลนะครับความสำเร็จนี้เนี่ยรัฐบาลมองเห็นทางการมาที่การกีฬานะครับว่าอัดฉีดเป็นพิเศษ
0: ผมกล่าวว่าความสำเร็จนี้เกิดจากแรงใจจากแฟนกีฬาชาวไทยทุกคนซึ่งตอนนี้ก็คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสำเร็จแล้วเหลือเวลาอีก2ปีในการเตรียมทีมไปโอลิมปิกซึ่งสมาคมก็จะทำงานอย่างใกล้ชิดกับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อสร้างทีมให้ดีที่สุดก็ต้องขอแรงใจจากชาวไทยอีกครั้งเพราะอาจต้องสร้างนักตบรุ่นใหม่ขึ้นเสริมทัพอีกมากทั้งนี้ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมเข้าพบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลก่อนออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเพื่อเตรียมสู้ศึกกีฬาเอเชียนเกม2026ต่อไปภาณิชย์คาดหน้ารายงาน
3: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินทร์

0: น้ำใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
2: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
1: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชีรู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่าอัศวินม้าขาวคำว่าอัศวินเขียนออ่างไม่หันอากาศสศาลาวอแหวนสระอินอหนูมาจากคำว่าอัศวะซึ่งแปลว่าม้าอัศวินแปลว่าผู้มีม้าหรือผู้ขี่ม้าหมายถึงผู้ที่เป็นนักรบขี่ม้ามีหน้าที่ปกป้องพระราชาอัศวินยังมีนางในดวงใจซึ่งอัศวินจะยกย่องเทิดทูนและปกป้องด้วยชีวิตในภาษาไทยมีคำว่าอัศวินม้าขาวหมายถึงผู้ที่มาช่วยแก้ไขสถานการณ์คับขันคำนี้มาจากนิยายที่ในตอนจบมักมีพระเอกขี่ม้าขาวมาช่วยนางเอกหรือผู้ที่กำลังได้รับอันตรายไว้ได้คำว่าพระเอกขี่ม้าขาวและอัศวินม้าขาวใช้แทนกันได
1: ้ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
2: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
2: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุดีเปรสชันได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนด้านตะวันออกของเกาะไหหลำและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 3-4 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนและตากอุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยบึงกาฬสกลนครชัยภูมิมุกดาหารยะโสธรนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครพนมอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและสระแก้วอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิสูงสุด 31-36 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรและเวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 15:19 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรและเวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
4: ต่อไปเป็นข่าวบริการกระทรวงวัฒนธรรมจัดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai ไทยเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากโดยเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมสร้างโอกาสสร้างรายได้และต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ผู้เข้าร่วมงานจะได้ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและพระราชกรณียกิจอันทรงคุณค่าสัมผัสนิทรรศการวัฒนธรรมผ่านเทคโนโลยีและสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์เรียนรู้ทุนทางวัฒนธรรมจากทั่วประเทศชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมสนุกกับกิจกรรมชิมและชอบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมอาหารและอาหารท้องถิ่นกว่า150ร้านค้าผู้สนใจเที่ยวชมงานระหว่างวันที่2ถึง6กันยายนนี้ที่ Exhibition Hall 7ถึง8ศูนย์แสดงสินค้า Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Fluorescent Times หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.ณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์026344999-201
7: กรมควบคุมโรครับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการจำนวน2อัตรานักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการจำนวน1อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน4อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงานจำนวน5อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน2อัตราและตำแหน่งโภชนากรปฏิบัติงานจำนวน1อัตราผู้สมัครสอบต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ภายในวันสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งผู้สนใจสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ ddc.thaijobjob.com หัวข้อข้าราชการเลือกปี2569เลือกรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆสังกัดกรมควบคุมโรคเลือกหัวข้อสมัครสอบตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่4กันยายน2569ตลอด24ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงานเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทวิชาการตำแหน่งอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตกลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่นจำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการบาลสุขภาพจิตและจิตเวชจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและการผดุงครรภ์จำนวน2อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลชุมชนจำนวน1อัตรากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และการพยาบาลผู้สูงอายุจำนวน3อัตราเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ recruit.snru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่9กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริหารคนและนิติการหมายเลขโทรศัพท์042970112ต่อไปรับฟังบทความประจำวันครับ
3: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจิตรลดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการท่านผู้ฟังคะในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจิตรลดานั้นคือนิยามแห่งความเรียบหรูสง่างามที่เป็นทางการมากที่สุดทั้งยังได้รับการยอมรับว่าเป็นชุดที่แสดงออกถึงความสุภาพเรียบร้อยและทรงคุณค่ามากที่สุดชุดหนึ่งด้วยการออกแบบที่เน้นความมิดชิดแต่ยังคงไว้ซึ่งสวดทรงที่งดงามทำให้ชุดนี้เป็นตัวเลือกอันดับหนึ่งสำหรับงานพิธีการที่ต้องการความภูมิฐานชุดไทยจิตรลดานั้นถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในงานพิธีกลางวันโดยมีเอกลักษณ์ที่สังเกตได้คือเป็นเสื้อแขนกระบอกยาวจรดข้อมือจุดเด่นอยู่ที่คอตั้งคือคอกลมที่มีขอบตั้งขึ้นมาเล็กน้อยผ่าอกด้านหน้าและติดกระดุม5เม็ดตัวเสื้อแยกชิ้นกับผ้านุ่งโดยผ้านุ่งจะใช้ผ้าไหมสีพื้นที่มีความงดงามหรือผ้าไหมทอลายสอดดิ้นพองามตัดเป็นผ้าสิ้นป้ายหน้ายาวจรดข้อเท้าไม่มีการจับจีบหน้านางหรือชายพกและมักนิยมใช้ผ้าไหมเกลี้ยงที่มีความอยู่ตัวเพื่อให้ชุดดูเป็นทรงสวยงามค่ะสำหรับโอกาสที่สวมใส่คืองานที่เป็นทางการในเวลากลางวันหรือพิธีการที่ต้องการความเคารพสถานที่สูงเช่นการรับประมุขจากต่างประเทศหรือแขกบ้านแขกเมืองอย่างเป็นทางการงานพิธีการระดับชาติหรือการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในโอกาสต่างๆงานทำบุญในพระราชวังหรือพิธีมงคลสมรสช่วงกลางวันที่เน้นความเรียบหรูนอกจากนี้ชุดไทยจิตรลดาสีดำก็มักนิยมใช้เป็นชุดไว้ทุกข์ที่สุภาพที่สุดสำหรับสตรีไทยในการเข้าร่วมพิธีสำคัญอีกด้วยค่ะท่านผู้ฟังคะชุดไทยจิตรลดาไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องแต่งกายแต่คือสัญลักษณ์ของความประณีตการรู้จักกาลเทศะของสตรีไทยความเรียบง่ายของดีไซน์ที่เข้าได้กับทุกยุคสมัยทำให้ชุดไทยจิตรลดายังคงเป็นอมตะในใจของผู้สวมใส่ทุกคนจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจิตรลดานิยามแห่งความเรียบหรูและสง่างามที่เป็นทางการเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดจันทิมาเจษดาจิตพัฒนานำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
8: นี่เธอ ข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรไม่ซ้ำกันสักวัน
9: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
8: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
9: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
7: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็โดยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและยุทธพรบานเย็นอ่าน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจากนี้ไปขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ณจังหวัดสงขลาขอนำท่านผู้ฟังไปยังจังหวัดสงขลา
1: เดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtaf.mi.

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกคุณท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนา5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี 424-230-6985-3

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: มาทำการบ้านได้แล้วลูกเร็ว
2: เดี๋ยวแม่ให้จบเกมก่อน
1: ไปหยิบโน้ตบุ๊กในห้องทำงานให้แม่หน่อยสิจ้ะลูก
2: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปแม่ไม่เป็นไรตื่นสิแม่เดี๋ยวผมจะไม่ดื้อหรอกครับ
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวอย่ารีรอทำดีกับคนที่คุณรักร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน1คน1สัจจะปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
4: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกร่วมท่านและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158กฐินเฮาปีนี้
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
6: ขณะนี้ท่านรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์จากอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการชมรมลูกทุ่งครับ
7: ได้เวลารวมพลคนรักเสียงเพลงบรรเลงโดยดีเจชายสายลูกทุ่งพบหนุ่มเมืองนารายและรายการชมรมลูกทุ่ง

สวัสดีย้ำบ่ายครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการชมรมลูกทุ่งครับพบกันในทุกบ่ายของวันจันทร์ถึงวันศุกร์พบกันวันนี้ครับวันแรกของเดือนกันยายน2569 1กันยายนครับทักทายกันด้วยงานเพลงของเสรีรุ่งสว่างครับเปลวไฟที่ปลายเทียนครับวันนี้ไม่ได้ออน Facebook Live นะครับขออภัยแฟนรายการที่รอชม Facebook Live ครับเนื่องจากว่าเกิดข้อติดขัดเล็กน้อยครับไม่สามารถจะไลฟ์สดได้นะครับสภาพอากาศวันนี้ครับ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนจะมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมได้พาดผ่านภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนสุยอมเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับโดยหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนครับยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนครับมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังครับ

จบลงด้วยงานเพลงที่เป็นเสียงของคุณสิริพรอัมไพพงศ์นะครับกอดคนนอกใจครับวันนี้เปิดเพลงเพราะๆให้ฟังได้เนื่องจากว่าไม่ได้ออนเพจ Facebook Live นะครับเนื่องจากว่าจะมีผลเรื่องลิขสิทธิ์เพลงแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ออนเฟซนะครับก็เปิดเพลงเพราะๆส่งมอบให้กับทุกเสียงทุกสายก่อนนั้นงานเพลงหัวใจยอมให้ตัวเสียงจากไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับต้องขออภัยสายล่าสุดเมื่อสักครู่นี้รับสายไม่ทันนะครับวางสายไปก่อนก็ต้องขออภัยด้วยครับมาดูข่าวนี้กันบ้างครับเปิดเรียนวันแรกนะครับเทพสิรินทร์นนทบุรียกระดับความปลอดภัย3ขั้นตอนครับคุมทางเข้าออกผู้ปกครองเผยสภาพจิตใจเด็กเริ่มฟื้นวอนโรงเรียนรักษามาตรการเข้มงวดระยะยาวครับในวันนี้ครับ1กันยายน2569บรรยากาศการเปิดเรียนวันแรกของโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีภายหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงภายในโรงเรียนเมื่อวันที่7สิงหาคมที่ผ่านมานะครับจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บรวมหลายรายครับเป็นไปอย่างคึกคักมีนักเรียนทยอยเดินทางมาถึงโรงเรียนอย่างต่อเนื่องครับทั้งการเดินทางมาด้วยตนเองและการเดินทางโดยมีผู้ปกครองมาส่งโดยมีนายพิเชษโพภักดีครับเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานว่าที่ร้อยตรียุทธภูมิจับจิตนายอำเภอบางกรวยว่าที่ร้อยเอกณัฐพงษ์ทองพลับผู้อำนวยการโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีคณะผู้บริหารครูรอให้การต้อนรับนักเรียนครับโดยทางโรงเรียนได้จัดตั้งจุดคัดกรองอย่างเข้มงวดรวม3จุดหลักนะครับจุดแรกเป็นการตรวจกระเป๋าและสัมภาระซึ่งจัดแยกเป็น2ฝั่งครับคัดกรองนักเรียนหญิงและนักเรียนชายนะครับส่วนจุดคัดกรองที่2เป็นการตรวจด้วยเครื่องมือสแกนโลหะโดยมีสารวัตรนักเรียนประมาณ 4-5 คนแล้วก็ครูช่วยจัดระเบียบแถวหากไม่พบสัญญาณผิดปกตินะครับนักเรียนก็จะเข้าสู่ขั้นตอนสแกนใบหน้าและผ่านเข้าสู่อาคารเรียนแต่หากส่งสัญญาณเตือนหรือว่าพบสิ่งผิดปกติจะถูกส่งต่อไปยังจุดคัดกรองที่3เพื่อตรวจค้นเพิ่มเติมด้วยมือและสแกนโลหะซ้ำแต่ว่าถ้าหากไม่พบความผิดปกติครับก็จะสามารถเข้าเรียนได้นะครับแต่หากพบสิ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตหรืออันตรายเจ้าหน้าที่จะยึดไว้พร้อมให้นักเรียนลงชื่อรับทราบและส่งต่อให้กับฝ่ายงานความประพฤติดำเนินการตามระเบียบต่อไปขณะที่โรงเรียนโดยรอบของโรงเรียนครับจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรปลายบางและกองอาสารักษาดินแดนอำเภอบางกรวยที่2กรมการปกครองคอยอำนวยความสะดวกการจราจรอยู่หน้าโรงเรียนแล้วก็วางกำลังตรวจตราโดยรอบหลายจุดนะครับโดยมาตรการดังกล่าวดำเนินการอย่างต่อเนื่องประมาณ1เดือนเน้นมาตรการตรวจตราบริเวณทางเข้าออกและพื้นที่ที่นักเรียนและผู้ปกครองใช้ร่วมกันพร้อมประสานการทำงานกับทางโรงเรียนอย่างใกล้ชิดจากการสอบถามนางทองใบหมื่นจิตครับผู้ปกครองของนักเรียนชั้นม.3 และม.4 ที่วันนี้นะครับเดินทางมาส่งลูกระบุว่าปัจจุบันนี้นะครับลูกๆของตนก็มีสภาพจิตใจดีขึ้นตามลำดับความกังวลและก็ความกลัวจากวันที่เกิดเหตุนะครับค่อยๆลดลงแม้ลูกคนโตจะต้องเข้าเรียนในอาคาร4ซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุแต่ก็มีความเข้มแข็งและอยากกลับมาเรียนที่โรงเรียนนะครับเนื่องจากการเรียนออนไลน์ไม่ค่อยได้ประสิทธิภาพอีกครั้งเหตุการณ์ดังกล่าวครับยังส่งผลให้นักเรียนมีความรักและผูกพันกันมากขึ้นโดยมีทางโรงเรียนและครูประจำชั้นคอยประเมินติดตามสภาพจิตใจของเด็กๆอย่างใกล้ชิดทุกวันครับในส่วนของมาตรการความปลอดภัยนะครับวันเปิดเรียนพบว่ามีความเข้มงวดและเป็นระบบสูงกว่าที่คาดการไว้โดยมีครูและเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกและก็ตรวจคัดกรองตั้งแต่บริเวณจุดรับส่งหน้าโรงเรียนครับทำให้รู้สึกมั่นใจในศักยภาพการจัดการของโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีพร้อมฝากข้อเสนอแนะถึงคณะผู้บริหารขอให้คงมาตรการความปลอดภัยที่เข้มงวดและรัดกุมเช่นนี้อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอในระยะยาวเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์สูญเสียซ้ำเดิมอีกนะครับขอบคุณข่าวจากทาง NBT Connect หรือว่า
สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์ครับ

แค่คนคุยครับงานเพลงของลำไยไหทองคำครับตามมาติดๆกันด้วยนักร้องลูกทุ่งจอมชี้ยิ่งยงยอดบัวงามโดนใจไม่ใช่เมียครับจบเพลงนี้ครับเดี๋ยวกำลังใจอยากฟังงานเพลงเมื่อไรจะพอจากยายแต๋วศิลาจบเพลงนี้ได้ฟังแน่นอนครับ

0: อง
1: ขอมาจัดให้ค่ะ
2: ขอมาจัดให้ครับเมื่อไรจะพอเอาให้เต็มที่ล่าสุดครับขอฟังเมียผมสวยชาตรีศรีชนจากมิตรเพลงใช้นามว่าเซยามเย็น

0: ื่อไรจะพอครับรู้จักพอก่อสุขทุกสถานคำสอนของหลวงพ่อเงินวัดดอนยายหอมจังหวัดนครปฐมครับจบเพลงนี้ฟังสปอตที่น่าสนใจกฐินสามัคคีสถานีวิทยุ921กันสักครู่ครับ
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือข้าวห่อบัดเทื่อหิวมื้อหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน้นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีควรเข้าทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด้อ
0: ขอเชิญสาธุชนทุกท่านครับร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีกับสถานีวิทยุ921ครับ

ยู่กะดีไปกะดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาห่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อ

ชิญชวนครับพุทธศาสนิกชนทุกท่านครับร่วมกันเป็นเจ้าภาพเจ้ากฐินสามัคคีกับทางสถานีวิทยุ921ครับซึ่งในขณะนี้ก็มีสาธุชนทยอยเดินทางมาร่วมเป็นเจ้าภาพเจ้ากฐินสามัคคีกับสถานีวิทยุ921ครับขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนครับสาธุ

ร้อยบาปพันบุญครับเสียงจากอีกหนึ่งนักร้องคุณภาพคุณแคทริยามาลาสีครับกิจกรรมล่าสุดครับจากนักรบสีน้ำเงินหรือว่าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาครับหน่วยพัฒนาการคลื่นที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ดำเนินการพัฒนาเส้นทางชายแดนเพิ่มประสิทธิภาพการคมนาคมเสริมความมั่นคงในพื้นที่ครับในวันนี้ครับ1กันยายน2569กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้จัดกำลังพลและเครื่องจักรกลดำเนินการก่อสร้างเส้นทางลูกรังมาตรฐานในพื้นที่ชายแดนจังหวัดสุรินทร์จำนวน2เส้นทางได้แก่เส้นทางหลัก9ถึงหลัก7บ้านคณาตำบลตาตุมอำเภอสังขะและเส้นทางหลัก7ถึงหลัก4บ้านจรัดตำบลจรัดอำเภอบัวเชษนะครับเพื่อพัฒนาเส้นทางให้มีความแข็งแรงปลอดภัยและใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการสัญจรสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในพื้นที่ตลอดจนเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนและภารกิจด้านความมั่นคงตามแนวชายแดนครับณพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยในอำเภอสังขะและอำเภอบัวเชษจังหวัดสุรินทร์ครับขอบคุณข้อมูลภาพและข่าวนะครับจากฝ่ายกิจการพลเรือนหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่54จังหวัดสุรินทร์ครับอีกหนึ่งข่าวครับกองพันทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3จะนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์ออกทำการฝึกเป็นหน่วยหมู่ตอนหมวดประจำปี2569ในห้วงวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาจนถึง4กันยายน2569นี้ณพื้นที่บริเวณพื้นที่ฝึกทางยุทธวิธีกองพลทหารม้าที่1เขาแท่นช้างอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์และพื้นที่บริเวณใกล้เคียงครับจึงฝากข่าวประชาสัมพันธ์ถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงได้รับทราบเพื่อป้องกันการเข้าใจผิดและอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับจึงขอให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่การฝึกในห้วงระยะเวลาดังกล่าวครับทางท่านพันโทสันติจันสูงครับผู้บังคับกองพลทหารม้าที่18กรมทหารม้าที่3ส่งข่าวประชาสัมพันธ์เข้ามาครับเข้าสู่บรรยากาศลูกทุ่งย้อนเวลา

นี่คือเสียงของคุณสายันดีเสมอหรือว่าคุณสายันสัญญาครับเกิดเมื่อ31มกราคม2496อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเสียชีวิตเมื่อ11กันยายน2556ครับเวลาไล่หลังเข้ามาทุกขณะครับต้องกราบขออภัยเปิดไม่จบเพลงครับลากันด้วยเพลงสุดท้ายปลายรายการชื่อเพลงว่าเมียผมสวยเสียงจากคุณชาตรีศรีชนครับ FC แฟนรายการใช้นามว่าเซยามเย็นขอมาครับขอบคุณโทรศัพท์ทุกสายขอบคุณทุกกำลังใจโชคดีและมีเงินใช้พบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ

0: วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

บุญกฐินประจำปี2569ทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเชิญสาธุชนผู้ใจบุญร่วมสืบสานบำรุงพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีณวัดโคกเจริญโนนเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ในวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569วัตถุประสงค์เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดแหล่งเคารพและศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของสาธุชนในชุมชนในวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและประกอบพิธีกวนข้าวทิพย์วันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569ประกอบพิธีถวายองค์กฐินจึงขอบอกบุญท่านสาธุชนผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาอำเภอร่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารทหารไทยธนชาติชื่อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: ไปทำการบ้านได้แล้วลูกเร็ว
3: เดี๋ยวแม่ให้จบเกมก่อน
2: ไปหยิบโน้ตบุ๊กในห้องทำงานให้แม่หน่อยสิจ๊ะลูก
3: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปแม่ไม่เป็นไรตื่นสิแม่เดี๋ยวผมจะไม่ดื้อหรอกครับ
4: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวอย่ารีรอทำดีกับคนที่คุณรักร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน1คน1สัจจะปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
5: ้ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
6: วันนี้พี่น้องไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเดือดร้อนจากภัยก่อการร้ายกำลังเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงักแต่สิ่งที่คนไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กลับเดือดเนื้อร้อนใจที่สุดคือความระแวงแคลงใจจากพี่น้องไทยด้วยกันอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทยอย่าปล่อยให้ความหวาดระแวงมาสร้างรอยแยกบนแผ่นดินไทย
7: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
4: อธิษฐานในความเข้าใจของคุณ
8: ขอให้ได้โบนัสได้เลื่อนขั้นด้วยเถิด
9: เจ้าบุคุณงวดนี้ขอ3ตัวทีเถิด
4: การอธิษฐานในความหมายที่ถูกต้อง
10: ผมจะใจเย็นลงฟังเมียกับลูกให้มากขึ้น
11: จะเลิกนินทาเลิกอารมณ์เสียใส่คนอื่น
4: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดี๋ยวร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

0: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไว้ครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
1: ความคิดดีจังหนูชอบ
2: ผมก็ชอบนะ
3: ป้าก็ชอบ
1: แม่ชอบจังขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
4: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจากเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าของภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
5: พวกคุณกำลังเสียเงินกันไปเปล่าๆโดยไม่รู้ตัวแค่มันทำความสะอาดแผ่นกรองฝุ่นและล้างแอร์ทุกๆ6เดือนปิดไฟที่ไม่ได้ใช้ไม่เปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและเปิดไฟเกินความจำเป็นและทุกครั้งก่อนเดินทางไกลหยุดเพื่อเอาของใช้ไม่จำเป็นออกไปบ้างเถอะครับประหยัดน้ำมันไปได้เยอะเลยนะครับเท่านี้เราก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วแค่ประหยัดก็ได้ประโยชน์รวมพลังคนไทยลดใช้พลังงานโดยกระทรวงพลังงาน
6: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเพื่อหิวมือหน่าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้ม

0: รวมพลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

14นาฬิกาได้เวลาเว้าหนัวหัวมนครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ครับผมหนุ่มตะวันครับเป็นผู้ดำเนินรายการครับมื้อนี้เข้าซาเดย์ขออภัยกันแล้วกันเอาผู้ใดมักเพลงใดม่วนเพลงใดครับ0567087117เบอร์เก่าเบอร์เดิมเบอร์เดียวเท่านั้นเป็นไปได้ขอมาลำให้ได้นะมาสันให้ได้เปื้อนเด้อจะสู่หันจะสู่ไว้เป็นทางผลงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆอะไรมาสันเปื้อนเต็มลูกทุ่งเก่าอะไรผู้เปื้อนจะสีหลับกว่านี้เอาหันด้วยใส่ทางพูนครับฝนฟ้าอากาศกันได้ครับมื้อนี้พอได้หายใจหายคอกันได้ดอกเนาะครับเนาะอาซีคือกันนี่แหละใกล้ๆมอมอกันอาซีเห็นแดดเห็นฟ้ากันได้มาสันครับทางผ้านี่ก็ปาดครับห้องหาให้ห้องหาแต่ทางแดดพุ่นละหลายมือแล้วเด้บางท่านบางคนก็อาซีขึ้นหนาวขึ้นลาบนแล้วเสื้อผ้ากันหมกไว้หมักไว้กันอยู่ว่าซั่นครับเนาะเอามื้อนี้ครับวันที่1กันยายน2569ครับแรม4ค่ําเดือน9กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศกันนะพยากรณ์อากาศสู่มื้อนี้ล่ะบ่มีมื้อหยุดหรอกเพิ่นว่ามื้อนี้ครับทางประเทศไทยอาจสิมีฝนตกหนักในบางแห่งครับเนื่องจากร่องมรสุมพัดผ่านทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่พายุดีเพรสชั่นบริเวณทางชายฝั่งประเทศจีนตอนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงครับยังคงพัดปกคลุมทะเลน้ำมันประเทศไทยเอาไทยพุ่นละจังใดก็ฝากทางพี่ทางน้องครับเบิ่งแย่งสุขภาพกันแน่และก็มองที่มีฝนมีฟ้าให้ระมัดระวังครับในการสัญจรกันแล้วกันเนาะและก็ทางพุ่นครับพายุดีเพรสชั่นครับได้ทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุโซนร้อนโซเดียววัสันครับบริเวณทางทะเลจีนใต้ตอนบนพุ่นละด้านตะวันออกของทางเกาะไหหลำห้ามผวนเด้คำกระไดวัสันเพิ่นว่าและก็คาดว่าสิเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งครับเกาะไต้หวันในช่วงวันที่3วันที่4กันยายน2569นี่ล่ะจังใดก็ขอให้ผู้ที่สิเดินทางเบิ่งแยงก่อนเด้อตารางเดินทางก่อนเบิ่งทางสภาพอากาศกันเด้อว่าซั่นครับสิไปม่องทางพายุฝนฟ้าก็ได้เหลียวเบิ่งทางภาคเหนือครับมื้อนี้ 70% ครับไล่กันไปทางเชียงใหม่ลำปางลำพูนอุตรดิตถ์สุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรทางพิษณุโลกเพชรบุรีเน้นหนักไปทางพูนครับแม่ฮ่องสอนกับทางจังหวัดตากพุ่นละและก็ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับมื้อนี้ 70% มื้อนี้ 70% ทางภาคกลาง60ภาคตะวันออก70ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมื้อนี้40และก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตก 40% เหลียวขึ้นมาย้อนขึ้นมาทางกรุงเทพมหานครปริมณฑลครับมื้อนี้ 70% ของพื้นที่อันนี้ก็เรื่องทางฝนทางฟ้าว่ากันไปเนาะครับเนาะจมหลายบ่ได้ครับเดี๋ยวเบิ่งเวลาเข้าซาเดรวบรัดตัดตอนกันดีไหมว่าสันเนาะครับเนาะคือหนังขายยานั่นละผู้ท่าเบิ่งกระท่าเบิ่งว่าสันผู้ที่สีขายกระป๋าขายบ่ได้กระบอกยักษ์สายคือกันละพอได้เอาตังใจค่าไฟหลวงพ่อได้ไหมว่าสันครับมาสายอยู่เดินวัดว่าสันเพิ่นว่าเอ้าหันมาใส่ทางก่อนลำทางผลงานเพลงกันได้ครับฝากกันไว้ขอกันไว้เอาตามใจผู้มักตามใจผู้ฟังยังว่าแล้วนะครับเนาะเหลียวไปเบิ่งทางชมรม678ทางบันติวพุ่นก่อนทางบ่มีข้าวกินว่าซั่นครับซื้อเพลงเด้อบ่าย2แล้วบ่ได้กินข้าวสวยคือสิเป็นลมแล้วล่ะคันบ่กินข้าวก็ได้ว่าซั่นครับซื้อเพลงบ่มีข้าวกินเอาเป็นทางเวอร์ชั่นอีพอดาวบ้านดอนนี่แล้วนะครับเนาะตกลงกันไว้แล้วล่ะเอาทางดาวบ้านดอนเอาฝากให้ฝากหาทางพี่ทางน้องทางแฟนรายการทุกท่านทุกคนกันแล้วกันครับชักจากทางชมรม678บ้านเตี้ยวและก็ทางพูนครับลุงเสาป้าสมบูรณ์โป่งว่าเป็นจังได๋เนาะมื้อนี้คาดว่าสิหมานบ่เนาะลุงเสากับป้าสมบูรณ์ก็ได้อันนี้ก็ทึกดูทึกบ่อยอยู่เด้อบ่ได้หน้าทางกุกก้วยนวลเด้ว่าซั่นเนาะครับเนาะกุกก้วยนวลนี่ก็ทึกดูครับกุหลาบแดงว่าซั่นครับสมจิตบ่อทองจากทางลุงสาวป้าสมบูรณ์ปงว่าฝากกันไว้เอาฝากให้ฝากหาขาประจำให้ก่อนก็แล้วกันเนาะฝากไปให้ฝากไปหาบ่ว่าสิเป็นทางคุณยายกล้วยปิงเอาพี่สาวดอกกล้วยกล้วยจีป้าแหวนป้าอ้อยทางคุณแม่ยายกีน้องยายน้องปุ๋ยพุ่นแดดและก็ทางคุณยายน้องสปายป้าทองหลาพ่อตาน้องอุ้ยพ่อใหญ่จวบแม่ใหญ่จวบพุ่นละและก็ทางคุณยายน้องดิมกับฝ่ายเจ้าบ่เนื้อครับคิดฮอตกอดบ่ได้ว่าซั่นครับพี่นางสิริพรอําไพพงคิดฮอตกอดบ่ฮุ้มนี่ล่ะเอาฝากให้ฝากหาครับประจำให้ก่อนก็แล้วกันครับบ่สิเป็นทางพูนครับทางคุณยายตุทางแม่ครูสมานแม่ครูสารายทางคุณยายเสถียรตาทัดฟังดับป้าสมหวังทางพ่อทางแม่ยายกึ้มยายเนียบยายน้องมอดน่ะสายยายสุภียายน้องแฟ้มยายทําตาห่มบ้านเนินสาวหนุ่ยบ้านทุ่งยายแจงยายเฉยยายบ่อหังคาดบ่ได้คณะแม่ๆคณะพ่อๆทางชมรมผู้สูงอายุบ้านเนินทุกท่านทุกคนให้กันแล้วกันครับคิดฮอดกอดบ่ได้ว่าซั่นครับ3ท่าน3ผลงานเพลงจวดกันรถม่วนกันรถครับ

อ้าว14:37ครับเรียบร้อยกันไป3ผลงานเพลงม่วนๆที่แนะนำกันไว้ที่แนะนำกันเข้ามาครับเอาหันมาใส่ทางข้าวทางข่าวกันจักเบิดกันแล้วกันครับมื้อนี้วันที่1กันยายน2569เงินล็อบไมค์เข้าแล้วเด้อว่าซั่นครับบางท่านบางคนก็สมัครไว้หักบ่ได้ใส่จักเถื่อว่าซั่นเนาะครับเนาะเกี่ยวกับทางไทยช่วยไทยพัดนี่ละ60 40นี่ละบ่รู้ว่าบนหรือล่างเนาะเศรษฐีใหม่ที่อยู่ทางบ้านใดเนาะกลับได้ลุ้นกันแล้วล่ะใกล้เข้ามามอเข้ามาอีก2ชั่วโมงนี่ล่ะเนาะเอาโครงการไทยช่วยไทยพัดครับ60 40มื้อนี้วันที่1กันยายน2569ครับกระทรวงการคลังโอนเงินเข้ารับไมค์ช่วยไทยพัดโดยการโอนเข้าแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ครับสำหรับผู้ได้รับสิทธิ์30ล้านคนสำหรับการโอนเงินเข้าเป๋าตังค์งวดสุดท้ายแล้วนะบัวได้ไซผู้ใดสมัครไว้บัวไซเบิดสิทธิ์ได้เจ้าก็ได้บ่ได้ไซนำเข้าแล้วเด้อว่าซั่นครับคุยนำเข้าบ่ได้เด้อเอากระทรวงการคลังจะเติมเงินให้4งวดครับงวดละ 1,000 บาทตั้งแต่มิถุนายนมาฮอดกันยายน2569นี่ล่ะขั้นตอนการใช้จ่ายครับไทยช่วยไทยพัด60 40ก็คือต้องเติมเงินเข้า G Wallet นะสำหรับผู้ที่ใช้บ่เป็นเข้าที่แอปพลิเคชันเป๋าตังค์นั่นล่ะจากนั้นให้ร้านค้าครับเปิดแอปพลิเคชันถุงเงินครับเพื่อสร้าง QR Code จังสิได้สแกนกันนั่นล่ะผู้ใดที่เติมเท่าไหร่ได้คิดเงินกันเข้าไปว่าซั่นครับพี่น้องประชาชนใช้แอปพลิเคชันเป๋าตังค์สแกนชำระเงินโดยระบบจะคำนวณสัดส่วนร่วมจ่ายอัตโนมัติครับก่อนยืนยันรายการด้วยรหัสพิน6หลักของเจ้าของนั่นล่ะจือไปพร้อมกันแล้วกันครับรหัส6หลักเจ้าของก็ได้และกสิทธิ์ที่ใช้60 40ซื้อของต้องจ่ายกี่บาทว่าซั่นครับโครงการใช้หลักการร่วมใจในสัดส่วนครับรัฐ 60% พี่น้องประชาชนจ่ายเอง 40% เช่นการหักซื้อสินค้า100บาทรัฐจะจ่าย60บาทพี่น้องประชาชนจ่าย40บาทกรณีซื้อสินค้า333บาทรัฐจะช่วยจ่ายสูงสุด200บาทต่อวันพี่น้องประชาชนจ่ายเอง133บาทว่าซั่นเนาะเงื่อนไขการไทยช่วยไทยพัด60 40ก็คือภาครัฐจะสนับสนุนวงเงินไม่เกิน200บาทต่อมื้อต่อวันนั่นล่ะสูงสุดบ่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนั่นแล้ววงเงินจะต้องตัดยอดทุกสิ้นเดือนบ่สามารถสะสมถัดไปได้เดือนใหม่ว่าซั่นครับบ่มีสะสมแล้วล่ะเดือนนี้เดือนสุดท้ายแล้วว่าซั่นครับผู้ใดบ่ได้ใช้ผู้ใดบ่ได้ใจเบิดสิทธิ์เท่านั้นว่าซั่นเนาะครับเนาะอ้าวอันนี้ก็เกี่ยวกับทางไทยช่วยไทยพัดครับมาเตือนมาบอกมากล่าวกันเนาะครับเนาะอย่าลืมนะอย่าลืมใส่อย่าลืมใจว่าซั่นครับจังได๋ครับมาม่าปากกระป๋องไว้กันยังดีเด้อเพื่อมื้อแลงนี้มันสุยว่าซั่นเอ้คันสุยนี่ก็ได้ประโยชน์อยู่เด้อเนาะครับเนาะเอาไข่มาไว้เด้อครับมาม่าเด้อปากกระป๋องเด้อต้มใส่กัน3อย่างนี้พัดขับผักเขาค่อยเป็น

เตรียมห้องนี่ละโทรเข้ามานั่งตั้งท่าบึงฟังนี่ก็วิทยุไปท่าแล้วพอสั้นเพิ่นเอาฝากให้ฝากหาขาประจำให้ก่อนก็แล้วกันครับสาวสุรยาหัวใจถวายวัดครับพุ่มพวงดวงจันทร์ครับฝากคักๆไปทางพุ่นครับปู่สมพุ่นละทางคุณย่าสุพรรณพุ่นเด้และกระทางคุณย่าเสด็จย่าเพลินย่าบุญเสริญแม่บัวแรงแม่ประธานแม่สายทองวัดทุ่งจันทร์สมุทรครับพอตาไข่น้ำค้างป๋าแลมโบ1669ห้วยระหงวังหนึ่งนี่ก็โถเข้ามาผ้าแห้งแล้วเด้อว่าสั้นครับผังพี่ยังบ่ได้สันตากเธอดอกบ่ได้ซักใส่เธอเสียดายเด็ดอยู่คือกันนี่แหละครับและก็ฝากไปหาแม่สาวเมืองสิงห์ลพบุรีบ้านมีพุ่นแดนและก็ชมรม678บ้านติ้วพี่แต๋วอาจารย์สุตตาญาปราตาบุญชัยน้องเนยทางขอนแก่นครับจากทางสาวสุรยาหัวใจถวายวัดฝากกันไว้ว่าสันเนาะส่วนทางคุณยายแต๋วทางศิลาครับแม่ยายแต๋วครับน้องมีผัวแล้ววะสันเนาะน้องมีผัวแล้วครับดอกอ้อทุ่งทองบนไอแมนมาฝากประกาศออกทางอย่างก็สถานีวิทยุเนี่ย อันนี้ซื้อเพลงเนาะแม่เนาะขันมือหน้าก็สิมีผู้มาฝากเนี่ยไอ้ก็มีเมียแล้วก็สิว่า เอายายแต๋วครับน้องมีผัวแล้ววสันครับฝากให้ฝากหาขาประจำให้ทางคุณแม่ยายแต๋วทางศิลาก่อนก็แล้วกันครับฝากคักๆไปทางคุณยายอ่อนทางห้วยข่อยพุ่นแล้วครับป้าทองหลาพี่เด้แล้วก็ยายสุมยายเหรียญทองแม่ไม้โคขมิ้นป้าโบ้ป้าแดงแม่สาวเมืองสิงห์หนุ่มรถปูนสาวสนตาวยายปันสาวนุพัฒน์สาวบุญปันสาวเนี่ยมักแข็งและก็ทางจ้าทางคุณแม่จ้าทางบ้านโจโบเหนือลอยแพว่าสั้นครับลอยแพครับไอ้หนุ่มแขนซ้ายลายมังกรพรศักดิ์ทรงแสงไอ้พรนี่ล่ะว่าสั้นเนาะลอยแพฟักกันไว้ฟักให้ฟักหาเอาทั้งพี่ทั้งน้องทางแฟนรายการให้ทุกท่านทุกคนก็แล้วกันครับ3ท่าน3ผลงานเพลงฟักกันไว้จวดกันรถม่วนกันรถครับ

เอาเรียบร้อยไปอีก3ผลงานเพลงม่วนๆครับรอยแพ้ว่าซั่นครับจากทางอีเมลทางกำไฟโจโวเหนือพูนครับฝากกันไว้ทางคุณยายแต๋วศิลาครับมีผัวแล้วว่าซั่นซื้อเพลงเนาะแม่เนาะหัวใจถวายวัดพิสาโสระยาครับเมืองนึงนี่ก็โทรเข้ามาย้ำอีกเทื่อนึงลุ้นอยู่เด้อลุ้นอยู่เด้อว่าซั่นครับเอ้าให้โชคให้หมานเบิดสู่ผู้สู่คนกันแล้วกันเนาะครับเนาะคันได้โชคได้หมานแล้วก็จะสู่ลืมกันแล้วกันมาห่วมกระถิ่น921แด่ว่าซั่นเหลือเพิ่งเวลาครับ 14:54 นาทีครับทางคุณยายกวยปิงฝากกันไว้ปิดท้ายรายการกันงานลำเตยสาวอ้อยยักดังเนาะครับเนาะสาวอ้อยยักดังทางอีเมลพิมพ์ใจเพชรพลานใจผู้ละผู้ลองผู้ลำก็ได้ฝากให้ฝากหาครับประจำให้ทางคุณใจกล้วยปิ้งก่อนก็แล้วกันเอาฝากคักๆไปทางคุณพี่สาวดอกกล้วยกล้วยจีและก็ทางกล้วยเฮิมพุ่นเดียปู่ย่าน้องสะใภ้ทางคุณยายน้องไอโฟนสาวผักหวานสาวตาบอดสาวตันเดียวนุ่มผักบุ้งพ่อปีพงเจ้น้อยเจ้ใหญ่นุ่มนายวังนุ่มนาวังครับยายเนี้ยพี่หนงเผายายน้องปุ๋ยป้าแหวนคนขี้ร้ายคนขี้เลครับยายบรรสวนแม่น้องเปิ้ลยายตื่นสวยแม่ตวิตนะสมหวังลุงสาป้าสมบูรณ์ป้องว่าครับลุงพี่สาวทีมโคกเจริญลบบุรีอาสุทินแม่น้องสังไอเสียงจ่อยพี่สาวเทียมมักแข่งอีกท่านหนึ่งก็แล้วกันครับจากทางคุณใหญ่กล้วยปิ้งฝากกันไว้ลำเตยสาวอ้อยยักดังครับทางอีเมลพิมพ์ใจเพชรพาลานชัยครับสุดท้ายนี้ก่อนนี้จากกันยังขอพี่น้องแฟนรายการครับอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงสู้ผู้

0: น่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยหน่วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
2: เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์กำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลา9นาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา

0: ยูกดีไฟกดีมีประโยชน์ได้สร้างโบสถ์ได้สร้างวัดด้วยหัตถาได้ซอยซาดบ้านเมืองเรื่องลือชาได้ฉายาสาธุชนคนดีเอ่ยสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องศรัทธาสาธุชนผู้ใจบุญใจกุศลทุกท่านมาร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาในงานบุญกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโนนสาวเอตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมใจกันเป็นเจ้าภาพสมทบทุนบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลให้ชีวิตร่มเย็นเป็นสุขกำหนดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569มีพิธีตั้งองค์กฐินร่วมพิธีกวนเข้าทิพย์มงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านสามารถร่วมสร้างบุญสร้างกุศลได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลนาแสงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมสร้างบุญใหญ่หนุนนำชีวิตให้รุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุขไปนำกันเด้อครับ
1: มาทำการบ้านได้แล้วลูกเร็ว
2: เดี๋ยวแม่ให้จบเกมก่อน
1: ไปหยิบโน้ตบุ๊กในห้องทำงานให้แม่หน่อยสิจ้ะลูก
2: เดี๋ยวแม่เดี๋ยวไปแม่ไม่เป็นไรตื่นสิแม่เดี๋ยวผมจะไม่ดื้อหรอกครับ
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวอย่ารีรอทำดีกับคนที่คุณรักร่วมตั้งสัจจะอธิษฐาน1คน1สัจจะปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
4: ้วันนี้พี่น้องไทยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กำลังเดือดร้อนจากภัยก่อการร้ายกำลังเดือดร้อนจากการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวหยุดชะงักแต่สิ่งที่คนไทยในพื้นที่ชายแดนภาคใต้กลับเดือดเนื้อร้อนใจที่สุดคือความระแวงแคลงใจจากพี่น้องไทยด้วยกันอย่าให้ใครอาศัยความแตกต่างในการนับถือศาสนามาสร้างรอยร้าวในหมู่คนไทยอย่าปล่อยให้ความหวาดระแวงมาสร้างรอยแยกบนแผ่นดินไทย
5: ประเทศไทยดำรงอยู่ได้เมื่อคนไทยประสานใจกัน
6: พลังรวมใจรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทยทุกคนไทยคือพลังแผ่นดินป้องกันเฝ้าระวังยาเสพติดไม่ให้กลับมาเพื่อทั้งแผ่นดินไทยปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน
7: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

ครับผมก็สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนรายการสู้ผู้สู้คนสู้หม่องสู้แก่นะครับช่วงนี้ก็มาพ่อกับรายการกีฬาหน้าฟังกับพ่อกันวันอังคารที่1กันยายน2569มื้อนี้ก็แรม4ค่ำเดือน9ปีมะเมียก็มาพ่อกับผมหนุ่มน้องค่ายเป็นผู้ดำเนินรายการให้พี่ให้น้อง

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ps
1: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน

0: ไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้เราอธิษฐาน
1: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
2: ตำมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
1: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยหนึ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศลาฟังคอร์รัปชัน
3: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
2: วันสงกรานต
3: ์ต้นแก้วกัน
4: วันลอยกระทง
3: ชนแก้วว
5: ันปีใหม
3: ่ ชนแก้ว
6: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์หนึ่งขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมง

โชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เรารับฟังเพลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องกาแฟกันต่อค่ะระยะนี้นะคะอากาศก็จะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวเย็นนะคะบางเช้าก็อาจจะมีลมโชยเบาๆบ้างค่ะหลายคงก็อาจจะมีความสุขนะคะที่จะได้ชิมกาแฟอุ่นๆหรือชาหอมสักถ้วยนะคะแล้วก็พร้อมอ่านหนังสือพิมพ์ยามเช้าหรือว่ายามบ่ายไปด้วยนะคะก็เพื่อไปเตรียมความพร้อมในการจะต่อสู้งานในตลอดทั้งวันนะคะแต่บางคนก็อาจจะชงกาแฟให้อร่อยสุกปากสักถ้วยเนี่ยก็เป็นเรื่องสุดแสนจะลำบากนะคะบางทีก็หวานไปบางทีก็ขมไปนะคะแม้กระทั่งการใช้กาแฟสำเร็จ 3-in-1 นะคะก็ชงยังยากเนี่ยแค่ชงอร่อยนี่ก็ยังยากไปด้วยซ้ำค่ะคอกาแฟบางคนนะคะนั่งชอบไปทานตามร้านกาแฟสวยๆมุมน่ารักน่ารักนะคะที่มีอยู่ในทั่วสถานที่ต่างๆนะคะแทนที่จะดื่มกาแฟอยู่ที่บ้านก็หลายคนอาจจะชอบไปจิบกาแฟพร้อมกับทำงานหรืออ่านหนังสือไปด้วยค่ะไม่ใช่เป็นเพราะว่าชอบไปดื่มกาแฟแต่เพียงอย่างเดียวนะคะแต่อาจจะติดใจเรื่องบรรยากาศในร้านนั้นๆด้วยค่ะกาแฟนะคะเป็นเครื่องดื่มที่มีไม่จำกัดเวลาดื่มค่ะอาจจะเป็นตอนนั้นส่วนมากคนทำงานเนี่ยมักจะไม่รับประทานอาหารหนักในตอนเช้านะคะก่อนเข้าทำงานอาศัยเพียงแค่กาแฟกับขนมปังนิดหน่อยค่ะหรือบางคนก็อาจจะชอบดื่มแค่กาแฟถ้วยเดียวเป็นอาหารมื้อเช้าหรือไม่ก็อาจจะเป็นการประชุมสัมมนาประชุมคณะกรรมการที่จะต้องมักใช้กาแฟเป็นเครื่องดื่มนะคะแนมกับพวกขนมปังอะไรอย่างเงี้ยนะคะลืมอาจจะเป็นผลไม้นะคะเสิร์ฟในขณะที่อีกคนเนี่ยอาจจะชอบดื่มหลังอาหารมื้อเย็นนะคะเป็นไปตามด้วยกาแฟนั่งคุยกันบ้างดูหนังหรือว่าโทรทัศน์บ้างนะคะดังนั้นเนี่ยกาแฟจึงมีบทบาทในชีวิตประจำวันของสังคมยุคใหม่ค่ะวันนี้เรามาทำความรู้จักกับกาแฟรสชาติต่างๆกันดีกว่านะคะว่าจะมีรสชาติใดบ้างนะคะค่ะหลังจากที่เราไปฟังเกี่ยวกับรสชาติกาแฟต่างๆเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันสัก2เพลงก่อนนะคะแล้วเรามารับฟังข้อมูลดีๆต่อค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เริ่มฟังเพลงเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มต้นเลยค่ะว่ามีกาแฟรสชาติต่างๆมีอะไรบ้างนะคะก็เริ่มต้นจากเอสเปรสโซ่เลยค่ะถือว่าเป็นกาแฟที่พื้นฐานที่ใช้การผลิตกาแฟรสชาติอื่นๆเนี่ยเอสเปรสโซ่เนี่ยได้จากการนำเมล็ดกาแฟไปคั่วค่ะแล้วก็บดให้ละเอียดนะคะหลังจากนั้นก็นำผงค่ะกาแฟใส่ในเครื่องชงกาแฟที่ใช้ความดันของไอน้ำในการกั่นกาแฟให้ออกมาเป็นน้ำจะเป็นกาแฟที่เข้มข้นและมีกลิ่นหอมมากๆนะคะก็จะทำให้กระปี้กระเป๋าค่ะตลอดทั้งวันได้นะคะแล้วก็ทำให้เรารู้สึกว่าบางคนอาจจะชอบรสชาติที่เข้มก็ควรทานเป็นตัวเอสเปรสโซ่นะคะคนส่วนมากก็จะนิยมเป็นกาแฟร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะช่วยให้เรามีเรี่ยวมีแรงตลอดทั้งวันนะคะค่ะแล้วก็ต่อไปค่ะก็จะเป็นอีกหนึ่งรสชาติก็คือกาแฟรสชาติลาเต้ค่ะคำนี้นะคะมาจากภาษาอิตาลีนะคะแปลตรงตัวเลยค่ะเทคนิคการชงนั่นก็คือการนำเอสเปรสโซ่ค่ะมาผสมกับนมที่เตรียมไว้ใส่แก้วไว้แล้วนะคะกาแฟลาเต้เนี่ยจะมีรสชาติอ่อนละมุนละไมนะคะและดื่มง่ายค่ะเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มหัดดื่มกาแฟใหม่ๆนะคะรสชาตินี้ก็จะอาจจะไม่แรงมากนะคะจะมีความละมุนของนมค่ะเข้ามาด้วยนะคะค่ะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นรสชาติที่เป็นคาปูชิโน่นะคะแต่มักเรียกกันว่าคาปูชิโน่เนี่ยเป็นรสชาติที่เป็นการนำเอาเอสเปรสโซ่เนี่ยมาผสมกับนมอุ่นเอาไว้แล้วจะแตกต่างจากลาเต้ตรงที่ว่าคาปูชิโน่เนี่ยจะใส่กาแฟในถ้วยไว้ก่อนค่ะแล้วตามด้วยนมอุ่นจากนั้นก็อาจจะราดหน้าด้วยฟองครีมนะคะที่ตกแต่งสวยงามค่ะคาปูชิโน่เนี่ยจะมีรสชาติที่กลมกล่อมแต่ไม่ค่อยนุ่มนวลเท่าลาเต้นะคะแล้วก็ถ้าไม่เข้มข้นอาจจะแล้วก็ไม่เข้มข้นเท่าเอสเปรสโซ่อะค่ะเพราะการใส่นมเนี่ยทำให้รสชาติอ่อนลงฟองนมนุ่มๆเนี่ยนอกจากจะทำให้กาแฟมีรสชาติละมุนละไมขึ้นแล้วเนี่ยก็ยังช่วยคลายความร้อนนะคะเวลาที่จะดื่มได้ด้วยนะคะค่ะแล้วก็อีกตัวนะคะก็จะเป็นมอคค่าค่ะส่วนที่มีลักษณะคล้ายคาปูชิโน่นั่นก็คือส่วนผสมของเอสเปรสโซ่ค่ะก็จะเป็น1ส่วนนม2นะคะแล้วก็เติมช็อกโกแลตลงไปนะคะตกแต่งหน้าด้วยฟองนมค่ะแล้วก็แต่บางทีก็อาจจะใช้ครีมแทนฟองนมค่ะตามด้วยผงชินิมอนนะคะหรือผงอบเชยหรือผงโกโก้ก็ได้ค่ะผู้ที่ชอบกาแฟรสชาติกลมกล่อมแต่มีกลิ่นหอมหวานของช็อกโกแลตหรือโกโก้เนี่ยก็ต้องเลือกตัวนี้เลยค่ะเป็นกาแฟที่ไม่แรงเกินไปมีโกโก้หน่อยๆนะคะแล้วก็มีความหอมของกาแฟบ้างนะคะค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีกาแฟอีกหลายสูตรนะคะมีรสชาติอาทิเช่นบางคนที่จะไม่ชอบกาแฟที่ใส่นมก็จะเป็นพวกอเมริกาโน่หรือว่าเอสเปรสโซ่โรมาโน่มอคค่าชิปปี้หรือเฟปปูชิโน่นะคะซึ่งอย่างหลังเนี่ยอาจจะเป็นการนำกาแฟนะคะมาปั่นกับน้ำแข็งให้ละเอียดแล้วก็เป็นกาแฟที่มีสูตรเฉพาะที่มีเครื่องหมายการค้าของร้านกาแฟที่เป็นแบรนด์เนมเท่านั้นนะคะก็กาแฟเนี่ยไม่ใช่ที่จะเป็นโทษต่อร่างกายเพียงอย่างเดียวนะคะหากดื่มแต่พอเหมาะทั้งนี้เรื่องของเวลาคือไม่ควรดื่มก่อน6ชั่วโมงนะคะก่อนนอนนะคะ6ชั่วโมงค่ะปริมาณเนี่ยควรดื่มเพียงวันละ1-2แก้วนะคะแล้วก็ส่วนผสมที่พอดีเนี่ยคือไม่ใส่น้ำตาลหรือครีมมากเกินไปกาแฟนะคะก็ยังจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดถุงน้ำดีในไอ้นิ่วถุงน้ำดีด้วยนะคะโรคมะเร็งลำไส้โรคพาร์กินสันและลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งในตับด้วยนะคะลดการหอบหืดในผู้ที่มีโรคหอบหืด นะคะรวมทั้งช่วยเพิ่มความจำระยะสั้นและช่วยกระตุ้นร่างกายให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าอีกด้วยนะคะค่ะหลังจากที่เราฟังข้อมูลรสชาติหลายตัวของกาแฟไปแล้วเดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันก่อนค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าเดี๋ยวเรามารับเนื้อหาสาระเกี่ยวกับกาแฟดีๆกันอีกนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังคะหลังจากที่เรารับฟังเพลงพอๆกันไปแล้วนะคะเรามาคุยเรื่องการดื่มกาแฟกันนะคะว่าหลายคนเนี่ยนิยมดื่มกาแฟตอนเช้าตู่นะคะหลังตื่นนอนเพราะอาจจะเชื่อว่าทำให้รู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะได้ตลอดทั้งวันรวมทั้งดื่มแก้วเล็กๆในตอนบ่ายเพื่อให้สมองแล่นนะคะไม่ง่วงจริงๆแล้วเนี่ยการดื่มกาแฟในแต่ละช่วงเวลาของวันเนี่ยส่งผลต่อร่างกายแตกต่างกันนะคะก็คือการดื่มกาแฟช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็คือเพื่อให้กาแฟเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพคือช่วงเวลาสายๆของระหว่างวันเนี่ยช่วง 9:30 ถึง 11:30 นะคะจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละวันน่ะคนแม้ว่าจะมีสุขภาพร่างกายที่แตกต่างกันออกไปก็จะมีสิ่งที่เหมือนกันก็คือการทำงานของนาฬิกาชีวิตค่ะที่คอยส่งสัญญาณผ่านร่างกายบอกเวลาเราตลอดนะคะ

แล้วนะคะก็ไม่จำเป็นต้องดื่มกาแฟค่ะดังนั้นการดื่มกาแฟในช่วงเวลานี้จึงไม่ควรมีประโยชน์มากนักนะคะนอกจากการดื่มกาแฟเพื่อเพิ่มคาเฟอีนแล้วก็กระตุ้นให้ร่างกายกระปี้กระเป๋าโดยไม่จำเป็นเพราะการทำงานของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยดีอยู่แล้วนะคะก็จะเปรียบเสมือนการกินยาค่ะทั้งที่ไม่ได้ป่วยอาจจะทำให้การกินคล้ายๆดื้อยาค่ะก็อาจจะเป็นเราจะต้องดื่มกาแฟมากกว่าปกติเพื่อให้ร่างกายรู้สึกกระปี้กระเป๋านะคะหายง่วงมากขึ้นนั่นเองค่ะแล้วก็จึงแนะนำนะคะให้การดื่มเนี่ยการดื่มหลังจากที่การทำงานของฮอร์โมนคอร์ติซอลลดลงเนี่ยคือช่วงเวลา 9:30 นถึง 11:30 นค่ะจะดีกว่าหากตื่นนอนตอน 9:00 นเนี่ยสามารถทิ้งระยะเวลาอย่างน้อย1ชั่วโมงนะคะให้ระดับการทำงานของฮอร์โมนคอร์ติซอลเนี่ยลดต่ำลงนะคะแล้วค่อยดื่มกาแฟจะดีกว่านะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มกาแฟตอนท้องว่างค่ะนอกจากเวลาที่เหมาะสมในการดื่มกาแฟเป็นช่วงสายๆแล้วการดื่มกาแฟขณะท้องว่างเนี่ยก็ควรเลี่ยงเช่นเดียวกันค่ะนะคะเพราะจะทำให้ไปกระตุ้นการทำงานของเอนไซม์ต่างๆที่อยู่ในกระเพาะอาหารกาแฟคาเฟอีนก็จะไปกระตุ้นการหลั่งกรดให้มากยิ่งขึ้นดังนั้นหากเราดื่มกาแฟในช่วงเวลาท้องว่างเนี่ยอาจจะทำให้กระเพาะอาหารเราหลั่งกรดมากขึ้นนะคะค่ะก็อาจจะทำให้เราเป็นโรคกระเพาะอาหารได้นะคะไปกัดที่กระเพาะได้ดังนั้นระหว่างดื่มกาแฟตอนท้องว่างเนี่ยเราควรหาอะไรขึ้นมารองท้องก่อนค่ะอย่างเช่นขนมปังหรือแซนด์วิชนะคะก็จะดีที่สุดถ้ากินอาหารก่อนแล้วค่อยดื่มกาแฟค่ะจะช่วยในการลดกรดในกระเพาะได้เป็นอย่างดีนะคะก็ดื่มกาแฟอย่างไรนะคะส่งผลดีต่อร่างกายมากที่สุดก็คือดื่มช่วงเวลา 9:30 นถึง 11:30 นค่ะแล้วก็ต้องหาอะไรรองท้องด้วยนะคะในก่อนดื่มกาแฟแล้วก็สามารถจิบกาแฟทีละเล็กละน้อยเนี่ยตลอดทั้งวันได้ค่ะทำให้ร่างกายเนี่ยได้รับปริมาณคาเฟอีนในแต่ละเวลาน้อยนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบต่างๆภายในร่างกายมากนักแล้วก็ไม่ควรดื่มเกินวันละ3แก้วต่อวันค่ะอาจจะมีผลเสียมากกว่านะคะแล้วก็ไม่ควรดื่มแก้วสุดท้ายในช่วงเวลาหลัง 16:00 น.เป็นต้นไปอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นผลกระทบต่อเวลานอนนะคะทำให้เรานอนไม่หลับได้ค่ะค่ะเดี๋ยวยังไงเราฟังเกี่ยวกับเรื่องเวลาในการดื่มกาแฟไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปรับฟังเพลงกันก่อนค่ะ

ุณผู้ฟังคะจะเห็นได้ว่าข้อดีของการดื่มกาแฟก็มีมากมายเหมือนกันค่ะแล้วก็ท่านผู้ฟังอาจจะรู้จักรสชาติของกาแฟต่างๆนะคะดังนั้นดึงไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทำไมเวลานี้จะมีร้านกาแฟนะคะเกิดขึ้นมากมายค่ะก็ตามสะดวกของคุณผู้ฟังค่ะว่าอาจจะชอบกาแฟรสชาติแบบไหนร้านไหนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ละร้านก็จะมีเขาเรียกอะไรนะคะรสชาติเป็นเอกลักษณ์ของแต่ละร้านเองนะคะว่าใครสะดวกรสชาติยังไงนะคะอาจจะไปนั่งลองชิมทานชอบบรรยากาศหรือชอบรสชาติของกาแฟหรืออาจจะทั้งสองอย่างเลยนะคะค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาของเราได้หมดลงแล้วค่ะดิฉันดีเจตุ๊กตาค่ะจากรายการคลินิกครอบครัวนะคะก็นำประโยชน์มาให้แก่คุณผู้ฟังไม่มากก็น้อยค่ะยังไงก็อยากให้คุณผู้ฟังนะคะดูแลสุขภาพของคนในครอบครัวกันนะคะค่ะวันนี้เวลาของเราได้หมดลงแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 นถึง 17:00 นจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยนะคะอำเภอหล่มเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะสำหรับวันนี้เวลาของทางรายการได้หมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts

สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่บรรยากาศของรายการโกข่าวเล่าเรื่องนะเจอกันอีกแล้วนี่เพราะฉะนั้นก็เย็นๆ5โมงแรงถึง6โมงแรงพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยออกอากาศอยู่ที่อำเภอลมเก่านะครับจังหวัดเพชรบูรณ์เด้อออกในระบบ FM 99 MHz AM 972 kHz นะ7วันเต็มๆวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาหลักเรื่องรายราวเอามาเล่าผ่านรายการนี้เรื่องใกล้ตัวก็คุยเรื่องไกลตัวก็คุยนะนอกโลกนอกโลกก็คุยเนี่ยที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ฟังนะเอามาพูดมาคุยบื้ออันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ข่าวไม่ค่อยดีเพราะไม่พี่น้องบอกไม่อยากฟังว่าอย่างนั้นฟังไว้เถอะทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องดีเอาไว้เป็นตัวอย่างเรื่องไม่ดีก็เอาไว้ตั้งรับใช่ไหมรู้ไว้ใช่ว่าเนี่ยมันจะเป็นอะไรไปใช่ไหมวันนั้นเอาก็เอาสิ่งดีๆมาใช้นะครับสิ่งไม่ดีก็เอาไว้เป็นความรู้เจอขึ้นมาเมื่อไหร่นะมันแน่ขึ้นมาอะไรเราคนเราเราจะได้ตั้งรับถูกว่าเคยคุยกับตัวข่าวไว้เรื่องนี้มาแนวนี้ไม่ได้กินหรอกว่าฉันไอ้พวกกรณีคอเทนตรงคอเทนเตอร์เงี้ยเนาะพวกหลอกพวกต้มพวกตุ๋นพวกขโมยขจรจน400จน350จน200ไม่ได้กินตาข่าวว่าว่าหมดแล้วว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ดีนะเอาละนะครับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนานาเศรษฐกิจสังคมความเป็นอยู่ตอนนี้ถือว่าสำคัญนะเราพูดเราคุยกันทุกวันเนี่ยก็ฟังฟังไว้เนาะในเรื่องราวที่กูเขาเอามาพูดมาคุยเนี่ยก็ดูแล้วการกรองมาพอสมควรว่าสมควรคุยไม่น่าสมควรพูดไม่น่าอาทิเช่นเรื่องของกรณีดินฟ้าอากาศวันนี้เพชรบูรณ์นี่สมควรคุยไม่น่าวัดฉันมรสุมยังมีนี่ต้องเอามาให้เล่าให้ฟังเลยฝนคว้าคะนองหลายต่อหลายพื้นที่แนวนี้เลยวันนี้นะครับเพชรบูรณ์บ้านเราต้องคุยแล้วล่ะแล้วก็มีลมกันโชคแรงใบมงใบไม้ร่วงมั่วตัวไปหมดเนาะนี่แล้วก็เรื่องของคว้าคะนองด้วยอย่าประมาทมันพาแม้กระทั่งนักฟุตบอลเตะกันในสนามเนี่ยเสียชีวิตไปหนึ่งบาดเจ็บไปหลายคนที่นราธิวาสหรือยะลานี่แหละเนาะจังหวัดยะลามากกว่าไอ้ดงเรเดอร์กำลังส่งของอยู่ขึ้นสะพานพาเปรี้ยงปร่างลงมาเนี่ยใครจะไปคิดถึงก็ต้องเอามาเตือนกันนะครับเพราะฉะนั้นระมัดระวังนิดหนึ่งนะกรุงเทพและปริมณฑลนะครับฝนตกเป็นวงกว้างไปกรุงเทพก็ตั้งรับกันดีๆแล้วการพกรงพกร่มพกเสื้อฟ้าเสื้อฝนไปด้วยนะครับก็เลยกลายเป็นว่าต้องตั้งรับพอสมควรนะยิ่งไปในเมืองที่ทุรักทุเลเลยล่ะถ้าเกิดทำทุรักป่าปังขึ้นมาแล้วฝนตกจะไปเที่ยวทะเลตอนนี้ทั้งอ่าวไทยและอันดามันคลื่นค่อนข้างลมแรงตามที่เขาพยากรณ์อากาศ 1-2 เมตรแต่ห่างฝั่งเนี่ยคลื่นสูงกว่า2เมตรเด้อทั้งสองฝั่งทะเลไทยนะดูดีๆเด้อเลยเอามาเล่าสู่คุณฟังนะครับ

วันนี้นะครับกัวข่าวอยู่ในพื้นที่นะตามที่แจ้งให้ทราบเมื่อกี้ว่าอาจจะมีเสียงเล็ดลอดเข้ามาบ้างเสียงนกเสียงกาเสียงหมูเห็ดเป็ดไก่เสียงงูเห่าฟอฟอเบิ่งจักหน่อยแดะแต่ข่าวว่าอย่างนั้นอยู่ในพื้นที่แนวนี้เนาะเพราะฉะนั้นก็อยากให้พี่ๆน้องๆของเรานะครับได้รับรู้ว่าวันนี้สำนักงานธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมกับบ้านน้อยชมจันทร์นะครับหมู่ที่3ตำบลท่าพลอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์มีการจัดอบรมเกษตรอินทรีย์นะประจำปีบัญชีพ.ศ.2569ของสำนักงานธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเพื่อที่จะยกระดับความเป็นอยู่พ่อแม่พี่น้องที่ทำเกษตรอินทรีย์ในเรื่องราวของก่อให้เกิดอาชีพก่อให้เกิดรายได้ที่มั่นคงนะครับเนาะแล้วก็โดยเฉพาะราคาผลผลิตจากเกษตรอินทรีย์เนี่ยสูงกว่าการทำเกษตรแบบเคมีเยอะเลยนะครับแตกต่างกันเลยล่ะคนที่อุปโภคบริโภคเกี่ยวกับพืชผักประเภทนี้หรือผลผลิตทางการทำเกษตรแบบอินทรีย์เนี่ยเนาะก็ไม่มีการต่อรองพอใจกันเลยว่ากันอย่างนั้นขายดีด้วยตลาดต้องการพอสมควรเลยละว่ากันอย่างนั้นไม่มีตันละเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยของเพชรบูรณ์ของเรานะครับเนาะราชภัฏนี่รู้จักไหมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ของเรามาเป็นวิทยากรให้นะครับอาจารย์ก็มอบความรู้ให้ทั้งในเรื่องราวของวิชาการแล้วก็มีการสาธิตให้ดูด้วยนะครับเนาะเกี่ยวกับการต่อยอดการทำเกษตรอินทรีย์แบบมีคุณภาพแล้วก็ในเรื่องราวของลดต้นทุนการผลิตด้วยนะพูดคุยกันโอ้ยบรรยากาศชื่นมื่นคุยกันไปนะครับรับประทานอาหารเบรกกันไปแล้วก็รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันนะครับแล้วก็มีการทดลองทำจริงกันเลยเกี่ยวกับการสาธิตนะในรูปแบบต่างๆในวิชาที่มีการเรียนการสอนกันวันนี้นะครับเนาะนั่นคือในเรื่องราวของการทำเกษตรอินทรีย์แบบสมัยใหม่แล้วก็ลดต้นทุนการผลิตขั้นตอนไม่ยากพี่ๆน้องๆเขาโอ้ตั้งใจเรียนกันแบบชื่นมื่นกันเลยบรรยากาศนะครับเนาะเออนี่แหละตั้งใจฟังกันอย่างดีแล้วก็มีการจดบันทึกอีกต่างหากในเรื่องราวของกรณีให้ความร่วมมือเกี่ยวกับเรื่องราวของการซักทงซักถามตรงไหนที่ไม่เข้าอกเข้าใจก็โอ้ยนะครับเป็นความรู้ร่วมกันในที่ประชุมเป็นอย่างดีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่ทางสำนักงานธกส.จังหวัดเพชรบูรณ์เห็นแล้วว่าสมควรที่จะมาชาร์จฐานกันในกลุ่มที่เป็นเป้าหมายเนาะไอ้นี่เริ่มกลุ่มแรกกันเลยทีเดียวหลังจากนั้นจะไปกลุ่มอื่นต่อในเรื่องราวของหน้าที่ที่เราจะต้องดูแลเกี่ยวกับการเป็นอยู่นะครับด้านอาชีพโดยเฉพาะเป้าหมายของเกษตรอินทรีย์ปีนี้ก็ทำกันที่บ้านน้อยชมจันทร์นะครับหมู่ที่3ตำบลท่าพลอำเภอเมืองเพชรบูรณ์นะพ่อแม่พี่น้องก็ร่ำเรียนแล้วก็เอาวิชาความรู้ต่างๆไปใช้ประโยชน์กันนะครับเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยอันไหนที่ประยุกต์ได้ก็ประยุกต์กันไปอันไหนที่ใช้โดยตรงก็ลุยกันเต็มที่เลยนะครับขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับทุกๆท่านนะที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการเรียนรู้ร่วมกันนะครับแล้วก็ได้ไปเผยแพร่นะครับในเรื่องราวของความรู้ตรงนี้ให้กระจายออกไปเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมนะครับในทิศทางของความรู้จากรั้วธกส.ที่มอบให้ครับผม

มาคุยในเรื่องความทันสมัยของมนุษย์โลกเราสักหน่อยปัจจุบันนี้โอ้โหไม่ธรรมดาแล้วเอาไปใช้การใช้งานกันในที่ทางที่เราคิดไม่ถึงว่านอกจากมนุษย์เราทำงานได้ในหุ่นยนต์ในทำงานได้สุดยอดบวกกับ AI ไอ้เจ้า A เจ้า I เข้ามานี่หนักกว่าป้อนสมองเข้าไปไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์หรือหุ่นยนต์หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆนานาอ๋อถามตอบรู้หมดรู้แม้กระทั่งในสิ่งที่ว่าเออเราคิดไม่ถึงเนาะนี่แหละก็เลยกลายเป็นว่าบางครั้งบางคราวนี่มันมีผลต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์เราเหมือนกันนั่นคือเรื่องของการโดนแย่งในการที่จะทำมาชงอาชีพโรงงานใหญ่ๆเดี๋ยวนี้นะครับผลิตรถยนต์วันหนึ่ง 4-5,000 คันต่อคันต่อคนต่อคันนะเนาะเออนี่พูดไปพูดมาพูดผิดอีกต่างหากเออเรียกรถยนต์เป็นคนซะแล้วเพราะว่าคุยเรื่องหุ่นยนต์ใช่ไหมพ่อแม่พี่น้องบอกแกล้งว่าเราว่าวาสักรันพูดผิดจริงนะเมื่อกี้ว่ากันไปนะครับน้องกับชายเจ้าใหญ่กันได้นะรายการนี้นะครับโรงงานใหญ่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นรถถงรถไถรถยนต์รถกระบะนะรถอะไรก็ตามหรือว่าเครื่องยนต์ต่างๆนานาใช้หุ่นยนต์ผลิตนะโหไม่เห็นคนมีอยู่ 3-4 คนในการกำกับหัวระดับกะทิทั้งนั้นเลยไม่ใช่คนงานทั่วไปหรือใช้แรงงานที่เหลือเป็นหุ่นยนต์ล้วนๆนะทำงานกันโอ้ค่อนข้างหามรุ่มหามค่ำไม่มีพักกินเที่ยงไม่มีพักหยุดสูบบุหรี่หรือว่ากินเหล้ากินเหล้ากันตอนเย็นอย่างนี้ไม่มีนะหุ่นยนต์นะโอ้กาแฟกาแฟกินนะไม่มีปัสสาวะอุจจาระไม่มีทำงานได้ตลอด24ชั่วโมงเนี่ยเขาเลยใช้หุ่นยนต์เข้ามาทำงานมีหนำซ้ำนะครับเรื่องของการทำงานไม่พอไอ้นี่ออกมาเล่นการกีฬากันด้วยไม่ต้องใช้คนวิ่งเป็นนักกีฬาแล้วตอนนี้เนาะใช้หุ่นยนต์วิ่ง4คูณ100หุ่นยนต์วิ่ง100เมตรหุ่นยนต์กระโดดสูงหุ่นมอนต่อยมวยจิ๊บเป่งตีศอกกันควันตลบเลยนะช็อตเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเก่งกว่าคนนั้นนะเดี๋ยวนี้นะครับเอามาต่อยมวยไทยนะหุ่นยนต์นะเห็นไหมได้ดูข่าวไหมดูติ๊กต็อกดูสิโน้มคอตีเข่าเขาหน้าผากหุ่นยนต์อีกตัวควันขึ้นคิดดูอีกตัวตีศอกก็ไว้กอกหูอ่ะช็อตกันสนั่นวันไหวไอตัวที่วิ่งแข่ง4คูณ100นี่ก็วิ่งพลัดอีกต่างหากจับไม้ผิดจับไม้ถูกเหมือนคนเดียะเลยมันทำได้ขนาดนั้นคิดดูคนวิ่งได้ความเร็ว50หุ่นยนต์ถ้าวิ่งได้เป็น100นะท่าทางวิ่งเหมือนคนทุกอย่างนะวิ่งในลู่เลยตอนนี้นะลองเปิดดูนะความเจริญก้าวหน้ามนุษย์เรามันไม่ธรรมดาแล้วนะครับนี่แค่ในโลกเรานะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องครับลูกๆหลานเรียนมาหรือว่าที่ฟังอยู่ขณะนี้อย่าเลือกงานเลือกการกันเด้อนะคุยถึงเรื่องทำกินเนี่ยเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยโดยเฉพาะสังคมใหญ่ๆเนี่ยมันใช้หุ่นยนต์เข้ามาช่วยเยอะเลยพวกที่ทำการเกษตรก็ตามที่โกขาวเคยไปดูงานเนาะรับซื้อข้าวปลงข้าวเปลือกนาแปลงใหญ่ได้ต่างๆนานาใช้หุ่นยนต์กำกับทั้งนั้นเลยตั้งแต่รถเข้าไปส่งข้าวมันแทงดูความชื้นโดยหุ่นยนต์ไอ้ซ่อนอยู่ในกองข้าวมันแทงกระโดดรถไม่ทันนะว่ากันอย่างนั้นเนาะหลังจากนั้นก็วัดความชื้นให้เรียบร้อยยกข้าวลงพร้อมนะโดยเฉพาะไอ้โฟกลิฟต์เดี๋ยวนี้ไม่มีคนขับแล้วนะไปดูเถอะก็ขับไปดูมาแล้วเนาะหุ่นยนต์ขับพ่อแม่พี่น้องเอ้ยใช้คำสั่งเลยมาลังจองจังออกจองจังกังเรียบร้อยเลยยกข้าวเป็นกันสิบล้อพ่อแม่พี่น้องครับนี่คือสิ่งที่มนุษย์เราคิดขึ้นมามันแข่งกับความเป็นอยู่โดยสิ่งมีชีวิตมนุษย์โลกเราในรูปไม่ได้แล้วคนคิดเนี่ยมีอยู่ไม่กี่คนนะนี่มันคิดเก่งได้ขนาดนั้นเราระบบคอมพิวเตอร์พร้อมกับระบบออนไลน์บวกกับระบบ AI ต่างๆนานาในการสั่งการเนี่ยนะโอ้โหเก่งจริงๆนี่คือสิ่งที่เราเห็นอยู่ปัจจุบันแล้วอีกประมาณ10ปี20ปีข้างหน้าแล้วไม่คิดหนักกว่านั้นเหรอเนาะอยากรู้เหมือนกันมันจะคิดอะไรต่ออย่างน้อยโทรศัพท์ต้องมีกลิ่นเห็นภาพแล้วนะเดี๋ยวนี้ใช่มั้ยคุยกันน่ะดีไม่ดีคุยโทรศัพท์มีตัวโดดออกมายืนเหมือนตัวจริงอยู่หน้าโทรศัพท์พอปิดปั๊บโดดกลับอย่างเงี้ยน่าจะมีนะเออมันคิดได้ขนาดนั้นทำได้ขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาดวงจันทร์ขึ้นเป็นว่าเล่นดาวเคราะห์ดวงไหนผ่านโลกหรือว่าวงโคจรต่างๆนานารู้หมดมีหินมีทองคำมีอะไรอยู่บนดาวโครงดาวเคราะห์นู่นส่งกล้องดูแม้กระทั่งดาวอังคารในตอนนี้ไม่มีความลับแล้วแล้วไม่รู้AI มันทำหรือเปล่าวิ่งกันฝุ่นตลบมันไม่รู้ตัวอะไรนะบนดาวแต่ละดวงเห็นกันถึงขนาดนั้นแล้วนะเพราะฉะนั้นในเรื่องราวต่างๆนานาตอนนี้เราประมาทไม่ได้ในความเป็นอยู่นะอะไรก็ได้ที่เราอยากจะทำอยากจะเอาไว้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องเราเนี่ยเราอย่าเลือก
นะโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ต่างจังหวัดนี่มีภาษีมากกว่าคนที่อยู่ในเมืองกรุงอยู่ในเมืองสังคมใหญ่มีตำลึงกินสักยอดไหมล่ะในกรุงเทพมันนะใช่ไหมจะฉี่จะเยี่ยวสักทีเนี่ยจะอึสักทีเนี่ยโอ้พ่อแม่พี่น้องที่รักครับเป็นตังค์ทั้งนั้นเลยฉี่อย่างเดียว5บาทไว้อย่างนั้นถ้าถ่ายอึด้วยก็10บาทดีไม่ดีรวมแล้วเข้าห้องน้ำทีหนึ่งก็ค่อนข้างที่เข้าเป็นจานนะว่ากันอย่างนั้นกาแฟกาแฟไม่ต้องถามราคาตีลังกาเลยนะถ้าจะให้หรูสักหน่อยแก้วทองคำร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ข้าวแกงจานเท่าไหร่ละ60อย่างต่ำนี่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเราต้องมีการแข่งกับความเป็นอยู่ที่สังคมมีการเปลี่ยนแปลงให้ลงเนื้อลงตัวโดยเฉพาะไอ้ตัวที่น่ากลัวที่สุดคือไอ้ตัวหุ่นยนต์นี่แหละนะหุ่นยนต์ในการตัดปาล์มปากใต้เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นไหมมีแล้วนะประเทศจีนทำแล้วนะครับพี่ๆน้องๆของเราที่มาจากพม่านี่ก็ค่อนข้างจะเริ่มที่จะค่อนข้างแบบหนักใจแล้วจะมารับจ้างตัดปาล์มสักหน่อยปากใต้ทีมพม่าก็ตัดปาล์มกันเยอะเนาะก็กลายเป็นว่าหุ่นยนต์เอาไปกินนะยุ่งเลยกรีดยางตอนนี้นะหุ่นยนต์เล่นแล้วประเทศจีนมีการปลูกยางพารารุกลามเข้ามาในเขตเจ้าธงเจ้าที่ของประเทศลาวแถวนี้นะมีอยู่พม่งพม่าก็มี12ปันนารัชจงรัชฉานเขาใช้หุ่นยนต์กรีดแล้วตอนนี้นี่มันดีหลายอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีการพัฒนาตัวเองให้ปลอดภัยไว้ก่อนในเรื่องของการกินยันอยู่การมีอาชีพเนาะหุ่นยนต์มันเอาไปกินหมดแล้วยุ่งเลยตัดผมตัดผมอย่างเงี้ยดูหุ่นยนต์แล้วเดี๋ยวนี้นะครอบก็ไปปั๊บไม่ถึง3นาทีเสร็จแล้วตรงอะไรก็ไม่รู้แต่ออกมาสวยอะว่ากันอย่างนั้นเขียนโปรแกรมใส่เข้าไปเลยโดยเฉพาะกรณีคนที่หัวล้านมั่งไม่ล้านมั่งนี่มันจะตัดยังไงเนาะเนี่ยกูขาก็หนักใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ใส่ฟ้อมเข้าไปหนักเข้ากว่าเดิมอีกส่งผมออกมาเนี่ยนะไม่กล้าไปวัดไปวาแล้วยุ่งเลยแต่มันทำแล้วสำเร็จหน้าตาอย่างนี้ส่งผมเก่ามีอยู่อย่างนี้นะตั้งโปรแกรมเลยสามารถที่จะเอาทรงผมใส่ในได้ให้หน้าตามดีหล่อสมาร์ทนะค่อนข้างสดใสโอ้โหทำให้ดีหมดเลยครอบเปรี้ยงเข้าไปเลยควันออกฟุบออกมาละจบเลยนะครับลองเปิดดูนะใน TikTok หรือ YouTube เนี่ยอันนั้นคือของจริงนะไม่ใช่ก็ทำ AI นะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องราวต่างๆเราต้องมีการซักซ้อมไว้นะให้ทันโลกทันสมัยหน่อย

0: เฝ้าเฮ็ดใจแล้วก็หันมาเบิ่งคนที่เขาแค่อายคนที่เขาคอยอยู่ข้างขากอายนี่แ
1: ม่อายอยากให้น้องเข้าใจอายให้บ่ได้อีก

ดูในเรื่องราวของการทำอาชีพชวนดูทีละเรื่องเลยนะพวกเขาเนี่ยไม่ธรรมดาอาชีพปัจจุบันเนี่ยหนึ่งต้องตลาดนำผลผลิตนะก่อนที่จะทำอะไรไม่ว่าจะไปค้าไปขายนอกภาคการเกษตรในภาคการเกษตรหรืออะไรก็ตามต้องมีตลาดก่อนไม่มีตลาดในรับรองจุกอะไม่สามารถที่จะสร้างเงินสร้างทองได้หรอกเนาะมีแค่ทำไปก็ขายไม่ออกทำไปก็ไม่มีคนรองรับคนซื้อเอาไปไหนละทีมอีกแล้วเนาะอย่างนั้นก็ไม่ได้เราต้องมีผู้รอบรู้ในเรื่องราวของสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงธุรกิจต่อกันได้และยิ่งดีเลยนะตัวนี้ในความเป็นอยู่ที่จะทำอาชีพปัจจุบันเนาะสองอาชีพต้องให้ผลผลิตเร็วไม่ใช่ว่าโหปลูกต้องการที่จะได้เงินได้ทองได้ผลผลิตมาเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นรายได้ปีละครั้งจบเลยเลี้ยงไก่พันนี้สักหน่อยนี่เลี้ยงมกราจับธันวาโอ้โหไม่ทันค่าใช้จ่ายแล้วเลี้ยงมกราเนี่ยจับประมาณสักมีนาเนี่ยถือว่าหรูแล้วนะเดี๋ยวนี้ก็พัฒนาพันธุ์ดีโดยเฉพาะไก่เนื้อไก่ไข่พันหมูพันแมวพันผักอะไรต่างๆนานาสามารถที่จะปรับปรุงพันธุ์ได้หมดแล้วให้ผลผลิตเร็วเน้นตรงนี้เลยเนาะตอนนี้สำคัญนะแล้วก็เป็นที่ต้องการของตลาดผู้คนค่อนข้างที่จะนิยมในเรื่องราวของจะซื้อสินค้าเราแล้วนำไปบริโภคนะตัวนี้ต้องมีการทำธุรกิจแบบค่อนข้างคิดแนวนี้ทั้งหน่อยความต้องการของผู้อุปโภคบริโภคไม่รู้ละตอนนี้ตามที่ข่าวเห็นทุกที่เนี่ยเข้าคิวต่อยาวเลยโดยเฉพาะเรื่องของเมนูอาหารผัดไทยผัดไทยโอ้โหไปซื้อที่ไหนนะโอ้โหพ่อแม่พี่น้องดีแล้วครับต่อคิวทุกครั้งนอกจากฟุกนะขายดีเหลือเกินมันยิ่งกินยิ่งนัวหรือยังไงก็ไม่รู้นะน่าสนนะธุรกิจนี้นะลองดูเด้อเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นธุรกิจที่ถือว่าลงทุนก็ค่อนข้างที่จะไม่เสี่ยงถ้าใครไม่สั่งเราไม่ผัดให้ใช่ไหมของก็ไม่บูดไม่เน่าเนี่ยแล้วก็ได้วันต่อวันด้วยรายได้เห็นไหมห่อให้เรียบร้อยความสะองความสะอาดได้ราคายุติธรรมดูอยู่ได้ทั้งผู้ผลิตแล้วก็อยู่ได้ทั้งผู้มาซื้ออย่างเงี้ยนะไม่ใช่แพงหูฉีตาลายงั้นไม่เอานะครับตัวนี้สำคัญเลยนะเรื่องความเป็นอยู่เรื่องการกินเรื่องการทำอาชีพเนี่ยต้องมีเทคนิคการที่จะมีในเรื่องราวของทำให้ผู้ซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะตอนนี้เราเป็นผู้ผลิตเนาะยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดเลยเนี่ยสำคัญเด้อไม่ใช่ขึ้นไปกรณีไปซื้อของซื้อของในร้านนั้นร้านนี้นะเปิดร้านก็ไปผังก็ไปเจ้าของหน้าบึ้งหน้างอถามทีไล่บลิ้นปลิ้นตาใส่เงี้ยโอ้มันก็ไม่ไหวแล้ววะเนาะครั้งเดียวทีเดียวหายเลยแขกอย่างนั้นธุรกิจเราก็จะอยู่ไม่ได้นะครับนี่คือสิ่งดีๆนะที่เอามาพูดมาคุยกันขึ้นมามันต้องมีการควบคู่กันไปหมดแหละนะโอเคไหมครับถือว่าโกขาวพูดถึกบ่นะสำคัญนะครับเรื่องนี้นะครับการค้าการขายต้องมีหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแม้กระทั่งงานบริการเห็นไหมแอร์โฮสเตสมาเรียนยิ้มกับประเทศไทยนะหลายต่อหลายประเทศโดยที่ประเทศไทยนี่ก็คือว่าเป็นเอกลักษณ์อยู่แล้วคนไทยสยามเมืองยิ้มเนาะเขามาสอนยิ้มมาฝึกยิ้มกันที่ประเทศไทยเนี่ยถือว่าไอ้นี้เป็นสิ่งที่แปลกๆอยู่เหมือนกันนะครับเนาะเกี่ยวกับเรื่องราวของแต่ละชนเผ่าแต่ละหมู่แต่ละพวกนะครับในความเป็นอยู่คนไทยยิ้มเก่งนะเห็นไหมยิ้มแบบมีเหตุผลนะไม่ใช่ยิ้มแบบส่องเดชได้เหตุผลอย่างนั้นเดี๋ยวห้าบ้ากันจะหายต่างหากไม่เอาอย่างนั้นเนาะโอเคนะครับนี่คือสิ่งที่เอามาพูดมาคุยกันนะครับ

มาดูปัญหาที่เกิดขึ้นนะที่ไปเห็นไปเจอมาแล้วก็ลงข่าวด้วยนะตรงกับที่กูข่าวไปตรงนู้นตรงนี้เราเจอนะเรื่องของกรณีปัญหาจากสุนัขจรจัดหรือสุนัขที่เลี้ยงกันตามบ้านนี่แหละนะไม่ธรรมดาไม่รู้ใครสอนมันนักหนาว่านี่แหละต้องหัดในเรื่องราวของต้องเห่าและกัดบางทีหมาบางตัวก็มีจรรยาบรรณเห่าอย่างเดียวทำหน้าที่ให้ตรงประเด็นเพราะอย่างนั้นถ้าหมานี่คือต้องเห่าแต่บางตัวเนี่ยโหไอ้นั้นคือค่อนข้างที่จะได้รับทิศทางของกรณีหัวโขนสักหน่อยถ้าเป็นหมานี่คือต้องเห่าและต้องกัดไม่งั้นไม่ครบสมบูรณ์แบบคำว่าหน้าที่ของหมาหรือสุนัขว่าอย่างนั้นเออแต่บางชนิดเนี่ยหนักกว่าเดิมพ่อแม่พี่น้องที่รักครับไอ้นั้นทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องราวของกรณีไล่กวดรถอีกต่างหากเออแถมนะเมนูฉันเป็นหมาฉันเห่าเสร็จฉันไล่กัดเออที่มาในกรณีทิศทางของเข้ามาในรั้วบงรั้วบ้านทำหน้าที่ให้เต็มร้อยไม่พูดพร่ำทำเพลงใครเข้ามาเนี่ยก็ตั้งให้ฉันยี่ห้อนู้นยี่ห้อนี้โดยเฉพาะบางแก้วนะต้องเห่าและกัดเจ้าคงเจ้าของก็ไม่เว้นบางครั้งบางคราวเออมันอยู่ที่อารมณ์ฉันนั่นคือชีวิตของสุนัขแล้วก็การทำหน้าที่บางตัวแถมเมนูให้อีกต่างหากไล่กวดรถชาวบ้านให้ตื่นเต้นเล่นว่าอย่างนั้นดีไม่ดีก็ฟัดน้องแล้วถ้าคำสองคำเนี่ยก็เลยกลายเป็นปัญหาพอสมควรนะเพราะฉะนั้นนะครับในเรื่องราวต่างๆนานาตรงนี้อยากจะให้พี่ๆน้องๆของเราช่วยกันสอดส่องดูแลนะโดยเฉพาะเราเลี้ยงหมาไว้ที่บ้าน

ไม่ว่าจะเป็นหมากรณีพิษบูล็อกไวเลอร์นะอะไรก็ตามที่ว่าเป็นข่าวๆกันอยู่นะนะแล้วก็หมาไทยก็ไม่เบาไล่โกงไล่กัดนะในทิศทางของกรณีผู้คนแม้กระทั่งพระยังไม่เว้นเลยไปเดินบิณฑบาตตามที่เป็นข่าวกันอยู่ก็เขาก็ได้ดูอยู่เนืองๆนะครับหลวงพ่อก็ผวาเหมือนกันบางครั้งบ้านนี้หมาดุนะผ่านไปปั๊บเนี่ยบางครั้งบางคราวเนี่ยมันไม่แยกแยะเลยว่าเป็นพระเป็นเจ้าอะไรต่างๆนานานั่นคือในเรื่องราวของทิศทางปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างสุนัข กับบุคคลที่อยู่ในชุมชนนะครับช่วยกันดูแลหน่อยนะตอนนี้สำคัญที่สุดเลยนะครับนี่ขนาดหลวงพ่อบอกว่าเอาใบสุทธิให้ดูแล้วว่าเป็นพระเด้อมะดูผ้าเหลืองแล้วไม่ค่อนข้างที่จะเชื่อถือว่าใช่หรือเปล่าแน่หรือเปล่าควาดปั๊บก็ให้ในเงี้ยมันก็หนักหนาอยู่แล้วนะครับเนาะโอ้ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลแล้วละในเรื่องราวเกิดเหตุการณ์ชุมชนแบบมีปัญหาเรื่องสุนัขหรือหมาดุเนี่ยนะดูกันดีๆนะครับแล้วก็ถ่ายมงถ่ายมูลไว้เต็มนะนะพูดตรงๆว่าขี้นั่นแหละนะเกิดชุมชนไม่ค่อยน่าอยู่กันเลยทีเดียวเราจะมีการดูแลและแก้ปัญหานี้กันยังไงในจุดนั้นๆนะครับเนาะฝากไว้นิดนึงนะร้านค้าก็เหมือนกันไม่สมควรที่จะเลี้ยงไว้หรอกขายของปั๊บพอไปปั๊บหมาแยกเขี้ยวยาวเป็นนิ้วขาวจ้วยงั้นใครจะกล้าเข้าไปซื้อล่ะธุรกิจของท่านก็เจ๊งอะไรต้อนรับด้วยกรณีสุนัขดุสุนัขเห่าสนั่นวันไหวงั้นเราก็ไม่กล้าไปยุ่งแล้วเนาะในกรณีซื้อของใช่ไหมเข้าไปมันยับน่องเอาพอได้วิ่งกันอีกเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ฝากไว้นิดหนึ่งตัวนี้นะพี่ๆน้องๆของเราสัตว์เลี้ยงตัวนี้ก็ถือว่าเอาได้ประโยชน์พอสมควรคู่กับชีวิตครอบครัวผู้คนมานมนานทั่วโลกไม่ใช่ว่าเฉพาะประเทศไทยนะเขาเลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัข กันเนี่ยอาจารย์ฝากไว้นิดหนึ่งครั้งนี้นะครับบางครั้งก็เกิดพิษสุนัขบ้าพิษสุนัขบ้าขึ้นมาอีกต่างหากนะอย่างน้อยก็ต้องทำให้ปลอดภัยนะเมื่อเลี้ยงไว้แล้วขังไว้ก็ได้หรือถ้าดูแล้วไม่จำเป็นก็ไม่ต้องเลี้ยงก็ได้เนาะนี่เราเปิดร้านค้าอยู่ไปเลี้ยงหมาเงี้ยว่ามีใครเข้าบ้านเข้าร้านเราแล้วล่ะนะครับนี่คือสิ่งดีๆนะครับเอามาแชร์ความคิดเห็นด้วยกันเลยก็ชวนไม่ทำที่กูขาเล่าให้ฟัง

ข้าช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องที่รักครับบางครั้งบางคราวเนาะเย็นๆอย่างนี้กินข้าวกินน้ำก็ดูปริมาณดูลิมิตกันด้วยเด้ออาหารวันนี้เมนูวันนี้ถูกปากถูกอกถูกใจรับประทานเข้าไปกินเข้าไปแล้วก็มันก็ใกล้คงใกล้ค่ำกันแล้วนะนอนลำบากไหมดูดีๆนะครับตอนนี้ทุเรียนถูกอีกต่างหากกว่าทุเรียนสัก3ยวงเด้อวะนะมื้อเย็นกินข้าวเสร็จแล้วมันเป็นแก๊สเด้อไปนอนแล้วบางคนผิดลมเนี่ยโอ้บ้านหมุนได้เหมือนกันนะอันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกันเด้อดูดีๆพืชบางอย่างมันก็เป็นพืชร้อนนะผลหมากรากไม้เนี่ยนะมังคดมังคัดอะไรต่างๆนานาเนี่ยมังคุดนี่เป็นพืชเย็นแก้วมังกรนี่ก็เห็นไหมรู้จักไหมแก้วมังกรนะพ่อแม่พี่น้องที่นะครับนั่นก็เป็นพืชเย็นนะรับประทานเข้าไปเมื่อก่อนโกขาวก็กินไม่เป็นหรอกคิดว่าเป็นลูกเกี่ยวกับเรื่องราวของตะบองเพชรนะที่ไหนได้อ้าวกินได้นี่แล้วดันไปปลูกใกล้ต้นแมงลักพ่อแม่พี่น้องเออไม่รู้อีท่าไหนต้นพันนะเม็ดแมงลักก็ไปอยู่เต็มหมดเลยในลูกของแก้วมังกรนี่แหละโกขาวจะมีการปรับปรุงพันธุ์สักหน่อยเนี่ยแก้วมังกรแบบไร้เมล็ดน่าจะขายดีเนาะเอออันนี้กินเข้าไปเนี่ยโอ้เม็ดแมงลักทั้งนั้นเนาะกึบกับกึบกับกึบกับมันอีท่าไหนเนี่ยโอ้เนาะผู้ใดเนาะช่างเอาไปปลูกมันก็เลยมีการเรียกว่ายังไงล่ะพันธุ์มันเป็นอย่างนั้นมันก็เลยกลายเป็นว่านี่แหละสืบพันธุ์ต่อๆกันมาในแนวนี้ตลอดแก้วมังกรเม็ดแมงลักว่าอย่างนั้นเออนี่แหละเพราะฉะนั้นก็รับประทานได้นะเย็นๆเนี่ยเป็นอาหารที่ไม่ร้อนในแต่ทุเรียนนี่ใช่เลยขนุนนี่ก็ไม่เข้าโอเคนะเขาทานเข้าไปแล้วผิดลงผิดลมในช่วงเย็นเนี่ยก็มีกันเยอะนี่แหละลิ้นคงลิ้นแข็งกันนู่นนะฉะนั้นที่ว่าต้องช้อนงัดปากกันนู่นนะคางแข็งเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งผิดลมเนี่ยอันตรายเหมือนกันนะดูดีๆเด้อครับเด้อนี่แหละเป็นห่วงเป็นใยแล้วก็ในเรื่องราวของกรณีสุขภาพออกกำลังกายกันบ้างกินเสร็จอย่านอนเดินสักหน่อยรอบบ้านสักสามสี่รอบนะเก็บใบมงใบไม้ไปดูหอยทงหอยทากมันกินผลหมากรากไม้ข้างบ้านหรือเปล่านะมันร้องกันสนั่นวันไหวเลยในสวนหอยทากอะเคยได้ยินเสียงหอยทากร้องไหมนะแคล็กแคล็กแคล็กแคล็กแคล็กไม่ใช่เขียดไม่ใช่กบนะหอยทากกันนั่นนะนะสักพักก็ย่อยอาหารได้นะเราก็นอนสบายนะครับดื่มน้ำเยอะๆสักหน่อยทำจิตใจให้สบายจะสบายได้ยังไงละตาขาวเอ้ยอีกไม่กี่วันก็สิ้นเดือนแล้วเนี่ยขวัญหาเลขตลอดแล้วเวลานอนเนี่ยไม่เป็นสุขล็อกว่าอย่างนั้นเห็นเจ้าแม่นุ่นเจ้าแม่นี้มาตีตัวเลขให้อยู่ตลอดเลยนอนค่อนข้างที่สะดุ้งอยู่ตลอดเลยลุกขึ้นมาหาปากกาจดบางทีถ้าลุกขึ้นมาไม่จดนี่ก็จำบ่ได้ว่าฉันนั่นคือการนอนแบบไม่มีความสุขใช่ไหมไม่หวยนั้นไม่ยากหรอกเนาะคางโคงคางคกกระโดดผ่านนี่ก็จับทาแป้งกันลงเนื้อลงตัวแล้วแต่คางคกรู้สึกก็ไม่กล้าสบตาอยู่เหมือนกันนะโดยเฉพาะเย็นวันที่15เนี่ยนะหรือว่ากรณีช่วงวันที่ก่อนที่จะวันที่1อ่ะคางคกนี่หนีกันเป็นแถวเลยว่าไม่ไหวแล้วเจอแป้งกลางงูว่าอย่างนั้นถ้าแป้งอื่นก็ยังชั่วหน่อยคนดมงคนดมอะไรก็ไม่รู้แป้งกลางงูมาทาโดดน้ำตรงไปทีในเย็นถึงไตถึงไส้เลยตะเขาว่าจันคังคกบ่นอยู่เนาะเพราะฉะนั้นก็เนาะเราก็ทำใจให้สบายในเรื่องราวที่คู่กับชีวิตความเป็นจริงของเรานะครับนี่แหละเพราะฉะนั้นก็เอามาพูดมาคุยให้สนุกสนานก่อนที่จะมีการลาพาจากวันนี้ก็แล้วกันเนาะเอาละนะครับดูเวลาแล้วคงจะต้องลาพาจากแล้วล่ะนะแล้วเดี๋ยวคงจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ขอให้ทุกท่านที่ฟังรายการนี้มีแต่ความสุขและความโชคดีสวัสดีครับ

0: ัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจค่ะดิฉันอิสริยากรอินทโชตรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะและอีกเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวดีๆมาฝากคุณผู้ฟังค่ะมาเริ่มกันที่ข่าวแรกกันเลยนะคะรัฐบาลใช้ Data ชี้เป้าโรงงานเสี่ยงตรวจพบผิดกฎหมาย767รายสั่งหยุด131รายเดินหน้าคุมเข้มไม่ให้ผู้ประกอบการบีเสียเปรียบนางสาวลลิดาเพิร์ดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเดินหน้ายกระดับการกำกับดูแลโรงงานให้มีประสิทธิภาพและตรงจุดมากยิ่งขึ้นโดยกระทรวงอุตสาหกรรมปรับรูปแบบจากการตรวจสอบตามวงรอบไปสู่การตรวจเชิงรุกด้วยการนำข้อมูลและเทคโนโลยีมาวิเคราะห์ความผิดปกติและชี้เป้าโรงงานที่มีความเสี่ยงเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจสอบได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำมากยิ่งขึ้นระบบดังกล่าวนำข้อมูลหลายด้านมาประกอบการวิเคราะห์เช่นการจัดการกากอุตสาหกรรมที่ไม่สอดคล้องกับข้อมูลการผลิตการใช้น้ำไฟฟ้าและวัตถุดิบที่ไม่สมดุลกับกระบวนการผลิตหรือปริมาณการผลิตรวมถึงข้อมูลที่อาจเข้าข่ายการสวมสิทธิ์ทางการค้าเมื่อพบสัญญาณผิดปกติข้อมูลจะถูกส่งต่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในพื้นที่ผ่านระบบ iAuditor เพื่อกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบการบันทึกผลและการจัดทำรายงานรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ผลการดำเนินงานในปี2569กระทรวงอุตสาหกรรมตรวจพบโรงงานทั่วประเทศที่ประกอบกิจการไม่เป็นไปตามกฎหมายจำนวน767รายในจำนวนนี้มีคำสั่งให้หยุดประกอบกิจการ131รายสั่งให้ปรับปรุงแก้ไข636รายและดำเนินคดี391รายโดยมากกว่าร้อยละ53ของโรงงานที่ตรวจพบอยู่ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC และจังหวัดปริมณฑลรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับทั้งการคุ้มครองประชาชนและการสร้างการแข่งขันที่เป็นธรรมในภาคอุตสาหกรรมเพราะผู้ประกอบการที่ลงทุนด้านระบบบำบัดการจัดการกากและมาตรฐานความปลอดภัยไม่ควรเสียเปรียบผู้ประกอบการที่ลดต้นทุนด้วยการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายรัฐบาลไม่ได้มุ่งเพิ่มภาระแก่ผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายแต่ต้องการให้ทุกโรงงานแข่งขันบนมาตรฐานเดียวกันผู้ประกอบการที่รับผิดชอบต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมต้องไม่เสียเปรียบผู้ที่ฝ่าฝืนกติกาการใช้ Data และระบบ iAuditor จะช่วยให้การตรวจสอบตรงจุดแม่นยำโปร่งใสและติดตามผลได้มากยิ่งขึ้นนอกจากการวิเคราะห์ข้อมูลจากภาครัฐแล้วกระทรวงอุตสาหกรรมยังเปิดให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังผ่านช่องทางแจ้งอุดสำหรับแจ้งเบาะแสหรือปัญหาที่เกี่ยวข้องกับโรงงานโดยประชาชนควรระบุสถานที่เกิดเหตุลักษณะปัญหาวันและเวลารวมถึงหลักฐานที่ประกอบเท่าที่สามารถจัดเก็บได้โดยไม่เสี่ยงต่อความปลอดภัยของตนเองเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นกระทรวงอุตสาหกรรมยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งการแก้ไขพระราชบัญญัติโรงงานในประเด็นการเพิ่มบทลงโทษและการนำประวัติการกระทำผิดซ้ำมาประกอบการพิจารณาและแนวทางให้โรงงานที่ถูกสั่งหยุดหรือแก้ไขต้องผ่านการตรวจสอบก่อนกลับมาเปิดกิจการรวมถึงการจัดทำร่างพระราชบัญญัติการจัดกากอุตสาหกรรมทั้งนี้ข้อเสนอทางกฎหมายดังกล่าวยังอยู่ในกระบวนการและยังไม่มีผลบังคับใช้รัฐบาลจะเดินหน้ากำกับโรงงานบนหลักสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจการคุ้มครองสุขภาพประชาชนและการรักษาสิ่งแวดล้อมเพื่อให้อุตสาหกรรมไทยเติบโตบนมาตรฐานเดียวกันและสร้างความเชื่อมั่นให้ทั้งชุมชนผู้ประกอบการและนักลงทุนมาต่อกันที่ข่าวต่อไปค่ะนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการซึ่งมีเป้าหมายสำคัญคือการนำปัญหาความต้องการและข้อเสนอของประชาชนและทุกภาคส่วนเข้าสู่กระบวนการการตัดสินใจของรัฐบาลโดยตรงเรียกง่ายๆคือเสียงจากพื้นที่สู่การตัดสินใจของรัฐบาลแล้วนำไปกำหนดแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานี ให้ตรงกับศักยภาพและความต้องการของพื้นที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าด้านการบริหารจัดการน้ำบริเวณประตูน้ำหน้าควรคลองภูมินาถดำริอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลารับฟังสถานการณ์และแนวทางการพัฒนาพื้นที่พร้อมพบประชาชนจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานเวิร์กช็อปแนวทางการพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อประมวลปัญหาความต้องการและข้อเสนอจากพื้นที่ก่อนนำไปสู่การพิจารณาและขับเคลื่อนของรัฐบาลนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นข้อคุม4ด้านสำคัญได้แก่ภัยพิบัติเศรษฐกิจความมั่นคงและสังคมโดยรับฟังจากประชาชนภาคธุรกิจภาคเอกชนภาคประชาสังคมและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อรวบรวมเป็นแผนงานและข้อเสนอเชิงนโยบายเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอีกหนึ่งเป้าหมายคือการต่อยอดศักยภาพของพื้นที่โดยนายกรัฐมนตรีจะเยี่ยมชมย่านเมืองเก่าสงขลาซึ่งรัฐบาลพร้อมสนับสนุนการผลักดันเมืองเก่าสงขลาไปสู่การเป็นเมืองมรดกโลกเพื่อเพิ่มการรับรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ของพื้นที่ในระดับนานาชาติและต่อยอดไปสู่การท่องเที่ยวการสร้างงานสร้างรายได้และเศรษฐกิจที่ดีในพื้นที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีจะประชุมครม.สัญจรณศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์โดยข้อเสนอที่ได้จากการรับฟังและการลงพื้นที่จะนำมาประกอบการพิจารณาของรัฐบาลเพื่อผลักดันการพัฒนาพื้นที่ทางด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการคมนาคมการบริหารจัดการภัยพิบัติความมั่นคงและคุณภาพของชีวิตประชาชนเป้าหมายสำคัญของครม.สัญจรครั้งนี้คือการนำเสียงสะท้อนจากคนในพื้นที่โดยตรงไปสู่แนวทางการแก้ปัญหาที่ค้างคาพร้อมทั้งเร่งรัดศักยภาพเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืนและข่าวสุดท้ายสำหรับวันนี้ค่ะนายสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิลป์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายตะลิ่งและปรับภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลาโดยมีนายแวรุษลันมาสาและที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายวิรยุทธงามจิตผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมและกระทรวงมหาดไทยและนายไมตรีทรัพย์ศิลป์โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาผู้นำท้องถิ่นร่วมลงพื้นที่และให้ข้อมูลนายสันเพชรกล่าวว่าพื้นที่บริเวณวัดโคกเปี้ยวตำบลเกาะยอถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญทางศาสนาวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวโดยมีแลนด์มาร์คที่สำคัญที่เป็นจุดเช็คอินของนักท่องเที่ยวอย่างองค์พญานาคริมทะเลสาบสงขลาซึ่งเป็นจุดเคารพสักการะของประชาชนและนักท่องเที่ยวที่ผ่านมาพื้นที่ชายตะลิ่งประสบปัญหาถูกคลื่นลมและกระแสน้ำกัดเซาะจนเสี่ยงเกิดอันตรายต่อโครงสร้างพื้นฐานตลอดจนชีวิตและทรัพย์สินของพระสงฆ์สามเณรและประชาชนนายสันเพชรกล่าวเพิ่มเติมว่าการสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายตะลิ่งและการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลาบริเวณวัดโคกเปี้ยวให้สวยงามและปลอดภัยถือเป็นการเชื่อมโยงกับการท่องเที่ยววิถีชีวิตตลาดชุมชนและสินค้าท้องถิ่นของเกาะยอเพื่อให้ประโยชน์จากการพัฒนาพื้นที่กระจายไปสู่พี่น้องชาวเกาะยอซึ่งกระทรวงคมนาคมโดยกรมเจ้าท่าและกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ร่วมกันเร่งผลักดันโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายตะลิ่งและปรับปรุงภูมิทัศน์ทะเลสาบสงขลาเพื่อแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่สาธารณะและที่ธรณีสงอย่างยั่งยืนโดยมีเป้าหมายสำคัญ4มิติได้แก่ด้านการป้องกันและรักษาทรัพย์สินการสร้างแนวป้องกันตะลิ่งพังในพื้นที่สาธารณะและธรณีสงเพื่อคงสภาพพื้นที่ประวัติศาสตร์และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ให้ปลอดภัยด้านคุณภาพชีวิตและความปลอดภัย เสริมสร้างความมั่นใจแก่ผู้มาร่วมประกอบศาสนกิจและรองรับการจัดกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นตามฤดูกาลเช่นประเพณีลอยกระทงวันสงกรานต์และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาด้านการท่องเที่ยวและตลาดชุมชนปรับปรุงภูมิทัศน์รอบวัดให้สวยงามเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวกับตลาดนัดชุมชนวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวเกาะยอและสินค้าขึ้นชื่อในท้องถิ่นด้านเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกระจายสู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองและอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขทั้งนี้นายสันเพชรได้มอบหมายให้กรมเจ้าท่าประสานงานร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อวางแผนและออกแบบแนวเขื่อนป้องกันตลิ่งโดยไม่กระทบกับภูมิทัศน์ริมทะเลสาบสงขลาพร้อมทั้งการสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีชุมชนเกาะยอเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้สู่คนในชุมชนอย่างยั่งยืนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังทุกท่านต้องการฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทางอาทาพอดแคสต์กองบัญชาการกองทัพไทยสำหรับวันนี้ดิฉันอิสริยากรอินทโชตและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

0: บัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสารพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อวันสงกรานต์
3: ชนแก้วกันหน่อย
2: วันลอยกระทง
3: ชนแก้วว
2: ันปีใหม
3: ่เฮ้ชนแก้ว
4: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้
5: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนนี่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆ บ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นไปครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
6: ความคิดดีจังหนูชอบ
7: ผมก็ชอบนะ
8: ป้าก็ชอบ
6: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครใครก็ชอบ
9: ตัวเองกอมซิ่งแล้วนะไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
10: แม่รักอ่ะตัวเองวิวภาพทางสวยจังเลยนะ
9: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
11: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
12: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์การวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวิหกและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่านาฬิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี 615-327-6717 ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร 097-11

0: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จหนึ่งคนหนึ่งสัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยประชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi

สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกๆท่านเลยนะครับก่อนอื่นก็ต้องขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดดีมีสาระกันก่อนนะครับก็พบกับผมนะครับดีเจแบงค์หรือว่าหนุ่มยุทธาธีนะครับตั้งแต่วันจันทร์จนถึงวันศุกร์เวลา 18:20 น.จนถึงเวลา 19:00 น.นะครับท่านผู้ฟังทางบ้านก็สามารถแนะนำผลงานเพลงสตริงใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งสมัยใหม่กันเข้ามาในทางรายการคิดดีมีสาระกันได้นะครับครับก็ในวันนี้นะครับผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะจากทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกสักครู่หนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาพูดคุยเรื่องเก็บความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้กันนะ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวขอขัดจังหวะคุณผู้ฟังทางบ้านสักครู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักครู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของเรามารู้จักอาหารทางเลือกนะครับตามกรุ๊ปเลือดนะครับตัวช่วยสำคัญนะครับเพื่อสุขภาวะที่ดีนะครับในบางครั้งนะครับเรื่องของสุขภาวะที่ดีนะครับไม่ได้ขึ้นอยู่กับการที่เราทำกิจกรรมทางกายอย่างเดียวนะครับแต่จะขึ้นอยู่กับการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องด้วยนะครับซึ่งในบางครั้งเราก็อาจจะรับประทานอาหารครบ5หมู่แล้วนะครับแต่ทำไมเราก็ยังไม่มีสุขภาวะที่ดีเท่าที่ควรนะครับจนบางครั้งเราก็ทำให้เราคิดนะครับว่าต้องมีอะไรผิดพลาดตรงไหนนะครับแล้วก็สงสัยว่าเป็นเพราะพื้นดวงหรือเปล่านะครับหรือว่าเป็นเพราะที่ราศีของดวงดาวนะครับแต่ที่จริงแล้วนะครับการเลือกรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดให้ถูกต้องนะครับก็มีส่วนช่วยให้เกิดสุขภาวะที่ดีได้นะครับโดยผมจะแนะนำไว้นะครับในบทความนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับไปรู้จักนะครับกับอาหารทางเลือกตามกรุ๊ปเลือดต่างๆนะครับจะช่วยให้ทุกคนนะครับมีสุขภาวะที่ดีนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับก็คือการรับประทานอาหารตามกรุ๊ปเลือดนะครับก็คืออะไรนะครับโดยอธิบายว่าเลือดแต่ละกรุ๊ปนะครับมีเคมีในเลือดต่างกันนะครับเป็นตัวกระตุ้นนะครับสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายนะครับซึ่งอาหารทุกชนิดนะครับล้วนมีโปรตีนซึ่งเป็นอนุมูลอิสระนะครับมีคุณสมบัติเหนียวแล้วก็จับเกาะติดเลือดนะครับเรียกว่าลิกตินนะครับถ้าการกินอาหารที่มีลิกตินนะครับไม่เหมาะสมกับเลือดของเรานะครับก็ลิกตินจะเข้าไปรบกวนการทำงานของระบบย่อยอาหารนะครับแล้วก็การสร้างอินซูลินนะครับการเผาผลาญอาหารแล้วก็ความสมดุลของฮอร์โมนนะครับกรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A นะครับกรุ๊ปเลือดของสายมังสวิรัตนะครับเพราะว่าคนที่กรุ๊ปเลือดกรุ๊ป A นั้นนะครับส่วนใหญ่แล้วนะครับมีกรดในกระเพาะต่ำนะครับซึ่งทำให้ระบบการย่อยอาหารระบบภูมิคุ้มกันไม่ดีเท่าที่ควรนะครับและนอกจากนี้นะครับคนเลือดกรุ๊ป A นะครับมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งอีกด้วยนะครับโดยอาหารที่เหมาะสมกับเลือดกรุ๊ป A ก็คืออาหารประเภทปลานะครับที่ช่วยเสริมสร้างโปรตีนนะครับซึ่งควรทานปลานะครับ 3-4 ครั้งต่อสัปดาห์นะครับแต่ให้หลีกเลี่ยงนะครับปลาเนื้อขาวนะครับอย่างเช่นปลาตาเดียวนะครับหรือว่าปลาจระเม็ดนะครับที่มีลิกตินนะครับซึ่งไปรบกวนระบบการย่อยอาหารนะครับแล้วก็ลดการรับประทานเนื้อสัตว์ต่างๆนะครับให้น้อยลงนะครับแล้วก็เลือกดื่มนมถั่วเหลืองนะครับหรือว่าโยเกิร์ตไขมันต่ำนะครับแทนนะครับแล้วก็ควรเลือกดื่มน้ำนมแพะแทนนมวัวนะครับควรเลือกรับประทานอาหารประเภทธัญพืชนะครับโดยเฉพาะเมล็ดทานตะวันนะครับเมล็ดถั่วลิสงนะครับข้าวกล้องนะครับแล้วก็เลือกรับประทานอาหารประเภทผักนะครับได้ทั้งผักสดผักสุกนะครับโดยเฉพาะหอมหัวใหญ่นะครับแล้วก็บรอกโคลีนะครับที่มีสารแอนตี้ออกดิเซนนะครับผมก็แครอทนะครับฟักทองนะครับผักโขมกระเทียมนะครับที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันนะครับของร่างกายนะครับสำหรับผลไม้นะครับไม่ควรรับประทานแตงโมแคนตาลูปมะม่วงมะละกอนะครับกล้วยส้มนะครับเพราะว่าจะย่อยยากในคนเลือดกรุ๊ป A นะครับต่อไปเป็นเลือดกรุ๊ป B นะครับรับประทานได้หลากหลายนะครับแต่อ้วนง่ายเกินนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ป B ส่วนใหญ่จะมีปัญหาเรื่องไวรัสนะครับแล้วก็ภูมิคุ้มกันบกพร่องนะครับระบบประสาทไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ปวดตามข้อนะครับมีโอกาสการเกิดแผลในสมองนะครับหรือว่าโรคภูมิแพ้ของตัวเองนะครับซึ่งคนเลือดกรุ๊ป B นั้นนะครับมีอาหารที่เหมาะกับกรุ๊ปเลือดนะครับคือเนื้อแพะนะครับเนื้อแกะนะครับแล้วก็ปลาน้ำลึกนะครับอย่างเช่นปลาหิมะนะครับปลาเนื้อขาวปลาจระเม็ดนะครับปลาตาเดียวแล้วก็ควรลดการทานเนื้อหมูไก่กุ้งปูแล้วก็หอยแครงนะครับให้น้อยลง

คนเลือดกรุ๊ปโอนะครับอาหารย่อยง่ายนะครับร่างกายต้องการโปรตีนนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ปโอนะครับจะมีกระเพาะอาหารที่มีความเป็นกรดสูงนะครับทำให้สามารถย่อยอาหารได้ดีกว่าหรือคนเลือดกรุ๊ปอื่นๆนะครับในแต่ทางกลับกันนะครับคนเลือดกรุ๊ปโอนั้นนะครับจะมีระบบเผาผลาญที่ไม่ค่อยดีนะครับมีระดับฮอร์โมนไทรอยด์นะครับไม่คงที่ทำให้อ้วนง่ายนะครับแล้วก็เลือดแข็งตัวช้านะครับโดยคนเลือดกรุ๊ปโอนั้นนะครับสามารถเลือกทานเนื้อได้ตามใจชอบนะครับรวมไปถึงอาหารทะเลนะครับเพียงแค่ต้องระวังเรื่องของปัญหาไขมันนะครับแล้วก็โคเลสเตอรอลสักหน่อยนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารประเภทแป้งให้มากที่สุดนะครับแล้วควรต้องเน้นผักนะครับที่มีวิตามินเคนะครับอย่างบรอกโคลีผักโขมนะครับซึ่งจะช่วยให้เลือดแข็งตัวได้ดีนะครับแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการรับประทานมะเขือยาวนะครับมันฝรั่งนะครับซึ่งจะทำให้ปวดข้อได้นะครับควรหลีกเลี่ยงผลไม้ที่มีกรดสูงนะครับอย่างเช่นแคนตาลูปมะพร้าวส้มแล้วก็สตรอเบอรี่นะครับผมควรงดชากาแฟนะครับเพราะว่าเป็นการเพิ่มกรดในกระเพาะได้นะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับเป็นเลือดกรุ๊ป B นะครับมังสวิรัตนิดๆนะครับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆนะครับแต่อร่อยไม่แพ้ใครนะครับผมก็คนเลือดกรุ๊ป B นะครับเป็นส่วนผสมที่ลงตัวระหว่างคนเลือดกรุ๊ป A เลือดกรุ๊ป B นะครับดังนั้นคนเลือดกรุ๊ป B นะครับจะเป็นส่วนผสมของการรับประทานอาหารมังสวิรัตนิดๆกับคาร์โบไฮเดรตหน่อยๆนะครับจุดอ่อนสำคัญของคนเลือดกรุ๊ป B นะครับซึ่งเป็นเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอแล้วก็กรดในกระเพาะที่ต่ำนะครับโดยอาหารสำหรับคนเลือดกรุ๊ป B นะครับจะเป็นผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองนะครับจากเต้าหู้นะครับไม่ควรรับประทานอาหารที่ย่อยยากนะครับอย่างเนื้อปลาขาวนะครับแซลมอนรมควันนะครับเน้นอาหารไขมันต่ำนะครับจำพวกเนยนมไข่นะครับแล้วก็โยเกิร์ตไขมันต่ำนะครับควรงดเว้นนะครับการรับประทานถั่วแดงนะครับงาเมล็ดฟักทองนะครับเมล็ดทานตะวันข้าวโพดนะครับเพราะว่าจะชะลอการทำงานของอินซูลินนะครับทำให้น้ำตาลในเลือดลดลงเฉียบพลันนะครับแล้วก็ควรรับประทานผักสดจะเยอะนะครับเพื่อช่วยป้องกันมะเร็งและโรคหัวใจและไม่ควรกินกล้วยมะม่วงฝรั่งส้มนะครับเพราะว่าจะเป็นอาหารที่ย่อยยากสำหรับคนเลือดกรุ๊ป B นะครับก็เป็นเกร็ดความรู้นะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับเป็นข้อแนะนำนะครับสำหรับคนเลือดกรุ๊ปไหนนะครับควรรับประทานอะไรนะครับใครทางบ้านที่เลือดกรุ๊ปไหนก็แนะนำไปเมื่อสักครู่แล้วนะครับก็สามารถนำไปปรับใช้กับในชีวิตประจำวันของท่านผู้ฟังทุกท่านได้นะครับเราก็พูดคุยกันมาสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวผมก็ใช้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังงานเพลงเพราะๆจากทางรายการที่ดีมีสาระของเราต่อ

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเราก็มาให้ต่อกันอีกสักหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับผม

ครับผมก็จบไปอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวต้องขอขอบคุณคุณผู้ฟังทางบ้านสักคู่หนึ่งก่อนนะครับให้มาพักฟังเกร็ดความรู้จากทางรายการคิดดีมีสาระของเราสักคู่หนึ่งก่อนนะครับมีเกร็ดความรู้เรื่องของการบริจาคโลหิตมีประโยชน์อย่างไรนะครับการบริจาคโลหิตไม่ได้เป็นอันตรายต่อผู้บริจาคโดย1คนนะครับจะบริจาคโลหิตครั้งละ350ถึง450ซีซีนะครับหรือว่าคิดเป็นร้อยละ10ถึง12ของปริมาณโลหิตทั้งร่างกายของเรานะครับหลังจากการบริจาคแล้วนะครับไขกระดูกในร่างกายนะครับจะทำการสร้างเม็ดเลือดใหม่ขึ้นมาทดแทนอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเม็ดเลือดแดงนะครับที่สร้างขึ้นใหม่นั้นนะครับจะไหลเวียนในร่างกายยาวนานประมาณ120วันนะครับสำหรับประโยชน์ของการบริจาคเลือดนะครับอาจจะช่วยกระตุ้นการทำงานของโครงกระดูกนะครับในการสร้างเซลล์เม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ช่วยให้ทราบหมู่โลหิตของตนเองในระบบ ABO นะครับแล้วก็ RHIS นะครับผมอย่างต่อไปนะครับช่วยให้มีระบบไหลเวียนโลหิตที่ดีนะครับแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับได้ช่วยเพื่อนมนุษย์นะครับแล้วก็มีความสุขในการเป็นผู้ให้นะครับแนะนำว่าท่านใดนะครับอยากจะบริจาคโลหิตนะครับก็ไปติดต่อโรงพยาบาลใกล้บ้านท่านได้เลยนะครับผมเพื่อบริจาคโลหิตนะครับช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของเราเองนะครับผมก็เป็นเกร็ดความรู้สั้นๆนะครับที่นำมาฝากกับคุณผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าท่านใดได้รับฟังอยู่นะครับก็สามารถไปบริจาคโลหิตตามโรงพยาบาลใกล้บ้านของท่านฟังทุกท่านได้เลยนะครับผมครับก็เราพูดคุยกันมาสักครู่นึงแล้วเดี๋ยวผมจะให้คุณผู้ฟังทางบ้านนะครับกลับไปพักฟังการเพลงเพราะๆนะครับจากทางรายการคิดดีมีสาระของเรากันต่อเลยนะครับ

ครับผมก็จบไปแล้วนะครับอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆจากทางรายการคิดดีมีสาระในวันนี้นะครับครับผมก็มองดูเวลาแล้วนะครับก็มาถึงช่วงทางท้ายๆของทางรายการคิดดีมีสาระของเราอีกแล้วสิครับท่านผู้ฟังก็สามารถติดตามรับฟังในทางรายการคิดดีมีสาระของเราได้ใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลา 18:20 นจนถึงเวลา 19:00 นนะครับครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอลาท่านผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับก็จะปิดท้ายไปด้วยอีกหนึ่งผลงานเพลงเพราะๆเลยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ

0: จะพูดดีไหมซื้ออุปกรณ์รถนี้ไม่โปร่งใส
1: ประมูลก่อสร้างมีนอกมีใน
0: เปลี่ยนพูดไปสองไผ่เบี้ยนิ่งเสียตำลึงทองเป็นอย่าปล่อยให้คนชั่วลอยนวลเปลี่ยนเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เป็นหูเป็นตาทั่วนาทั่วไร่เริ่มที่เราสู่คนใกล้ชิดปลุกจิตสำนึกให้ซื่อสัตย์สุจริตต้านทุจริตคอร์รัปชันปปช.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมพลังไทยทั้งชาติประกาศล้างคอร์รัปชัน
2: หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินจักเดินหน้ามุ่งฟันฝ่าผองภัยไม่ท้อถอยด้วยตั้งใจจะลบซึ่งริ้วรอยความเศร้าส้อยบนใบหน้าประชาชน
3: เพื่อนรวมชาติเราเป็นญาติกันด้วยหัวใจ
4: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
5: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา
6: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

0: ันเป็นเรื่องของมอเตอร์เวย์
1: คณะรัฐมนตรียังให้ความสำคัญกับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนเสียหายตลอดจนอนุมัติหลักการประกันภัยพิบัติแห่งชาติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าหรือคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถเข้าถึงเงินสินไหมทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
0: ที่สำคัญคณะมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพื่อประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพื่อประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผลิตนาฏบรรแสนสุขรายงาน
1: ขณะที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยเพิ่มเติมว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดชายแดนใต
3: ้นายเอกนิติธันต์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสและสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือควิกวิน6ด้านได้แก่ด้านแรกสินเชื่อและสภาพคล่องจะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินเตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีด้านที่2โครงสร้างพื้นฐานเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ด้านที่3การค้าและการอำนวยความสะดวกเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวด้านที่4การปรับผังเมืองกระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนด้านที่5การท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดและด้านสุดท้ายการลงทุนขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม
4: ่ข้อเสนอซึ่งวันนี้ได้สรุปออกมาเป็นข้อเสนอที่สามารถขับเคลื่อนได้ทันทีหรือเรียกว่าควิกวินนะครับมีอยู่6ด้านในด้านเศรษฐกิจนะครับด้านที่1ก็คือความต้องการในเรื่องของสินเชื่อสภาพคล่องสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำที่เรียกว่าซอฟท์โลนนะครับเพราะว่าพอได้มาฟังความเห็นในพื้นที่เนี่ยจะเห็นว่าปัญหายกตัวอย่างเช่นสินเชื่อของผู้ประกอบการที่บอกว่าเราตอนฟื้นฟูน้ำท่วมเนี่ยที่เราช่วยในช่วง6เดือนนะครับปลอดดอกเบี้ยแต่ว่าพอการฟื้นฟูจริงๆเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานเพราะฉะนั้นวันนี้กระทรวงการคลังก็ได้ไปพิจารณาตามข้อสั่งการท่านนายกทันทีนะครับว่าเดี๋ยวจะให้นอกจากปลอดดอกเบี้ย6เดือนแล้วเนี่ยจะมีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำต่อเนื่องนะครับไปตั้งแต่ในช่วง พ้นปลอดดอกเบี้ยตอนก็ฟื้นฟูยังไม่มีรายได้6เดือนก็ปลอดดอกเบี้ยหลังจากนั้นก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นโดยภาครัฐจะช่วยออกดอกเบี้ยคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็คือเป็นเรื่องการฟื้นฟูจากน้ำท่วมเพราะฉะนั้นจะช่วยเป็นซอฟต์โลนดอกเบี้ยต่ำ
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่ามาตรการทั้งหมดมุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวโดยเฉพาะการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์การเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาควาสนาตระเกตรายงาน
1: ส่วนด้านความมั่นคงนายกรัฐมนตรีระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าความมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาหัวใจสำคัญคือรัฐต้องทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและนำเทคโนโลยีสมัยใหม่รวมถึง AI มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนมีเป้าหมายสร้างความสงบสร้างความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบธุรกิจได้อย่างมั่นคงสอดคล้องกับนายศรีหาศักดิ์ วงศ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงจะสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนให้เน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมอย่างไรก็ตามการประชุมครม.สัญจรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากและจะเป็นต้นแบบให้การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งต่อไปในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศซึ่งเบื้องต้นกำหนดให้ครั้งต่อไปจัดที่จังหวัดอุดรธานีเพราะเป็นพื้นที่เศรษฐกิจในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือผมธีราทิพยานนท์และทีมข่าวกรมประชาสัมพันธ์รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
5: ทั้งนี้ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เปิดจุดบริการรับเรื่องราวร้องเรียนร้องทุกข์บริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนที่ต้องการสะท้อนปัญหาและยื่นเรื่องถึงนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยซึ่งนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นตัวแทนนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมรับฟังปัญหาข้อเรียกร้องและข้อเสนอแนะต่างๆจากประชาชนพร้อมรับหนังสือจากกลุ่มแกนนำ4กลุ่มที่เสนอให้รัฐบาลพิจารณาเป็นแนวทางในการดำเนินงานโครงการพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษรวมทั้งไม่นำกรณีนิคมอุตสาหกรรมจนะเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีพร้อมเรียกร้องให้ชะลอโครงการแลนด์บริดจ์ชุมพรระนองและให้รัฐบาลแก้ปัญหาการส่งออกกุ้งระหว่างประเทศไทยและประเทศมาเลเซียภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลาเสร็จสิ้นแล้วรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาน
6: ายอัครนันท์ กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ร่วมกับคณะครูสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนที่ยากจนและขาดแคลนทุนทรัพย์เพื่อรับฟังปัญหาและสภาพความเป็นอยู่ของนักเรียนและครอบครัวอย่างใกล้ชิดนายอัครนันท์กล่าวว่าภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการไม่ได้สิ้นสุดเพียงการประชุมคณะรัฐมนตรีแต่สิ่งสำคัญคือการนำสิ่งที่ได้พูดคุยและรับฟังจากพื้นที่ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาที่ต้องลงไปให้ถึงบ้านเพื่อเห็นปัญหาจริงและรับฟังเสียงของเด็กและครอบครัวด้วยตนเองพร้อมเน้นย้ำว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องร่วมกันหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมทั้งในด้านการเรียนความเป็นอยู่และปัจจัยต่างๆที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กเพื่อไม่ให้ความยากจนกลายเป็นเหตุผลที่ทำให้เด็กต้องหยุดเรียนหรือหลุดออกจากระบบการศึกษาทั้งนี้การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือเข้าถึงนักเรียนและครอบครัวที่มีความจำเป็นอย่างแท้จริงจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
5: ขณะที่นายวรัตน์พฤกษาทวีกุล รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการทำหน้าที่เลขาธิการสำนักงานลูกเสือแห่งชาติลงพื้นที่สำรวจสภาพจริงของแนวเขตที่ดินตามโฉนดของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติบริเวณอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาและได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาที่ดินในความดูแลของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติและบริหารจัดการทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่าและสร้างรายได้ที่เหมาะสมเพื่อเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนกิจการลูกเสือไทยให้มีความทันสมัยก้าวหน้าและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเยาวชนของชาติอย่างยั่งยืนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสั่งหน่วยงานเร่งตรวจสอบ Data Center ที่บางแห่งตั้งในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตนายชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่าได้รับรายงานการดำเนินงานของ Data Center หลายแห่งบางแห่งตั้งอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการดังกล่าวและบางแห่งมีการปรับเปลี่ยนจากสถานที่ประกอบกิจการเดิมรวมทั้งมีรายงานการกักตุนน้ำมันเพื่อใช้ผลิตไฟฟ้าด้วยโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลก่อนสรุปผลและดำเนินการตามกฎหมายกรมชลประทานเตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำในโครงการชลประทานทั่วประเทศให้สอดคล้องกับปริมาณฝนระลอกใหม่ที่จะตกเพิ่มขึ้น
7: นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะแนวโน้มฝนที่เพิ่มขึ้นระยะนี้จึงได้กำชับให้โครงการชลประทานทั่วประเทศเตรียมรับสถานการณ์มุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างต้นกักกลางหน่วงปลายระบายโดยพื้นที่มีฝนตกและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเพิ่มขึ้นจะเพิ่มการกักเก็บน้ำให้ได้มากที่สุดส่วนพื้นที่มีแนวโน้มเกิดน้ำหลากหรือคาดว่าปริมาณน้ำเกินศักยภาพการรองรับจะปรับการระบายน้ำตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อรักษาระดับน้ำให้อยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยและลดผลกระทบต่อประชาชนสำหรับพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยากรมชลประทานพิจารณาการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำเหนือเขื่อนและสถานการณ์น้ำด้านท้ายเขื่อนเพื่อให้การบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำให้มากที่สุดติยาพันยังเทียนรายงาน
5: ด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนชูแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดต้นแบบการผลักดันงานวิจัยสู่การใช้งานจริงด้านการแจ้งเตือนภัยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันระดับพื้นที
8: ่นายทวีศักดิ์ธนเดโชพลผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนหรืออาด้ากล่าวว่าอาด้าได้ให้การสนับสนุนทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อพัฒนาระบบติดตามและคาดการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันผ่านแอปพลิเคชันเรดาร์โฟลว์ฟลัดที่เป็นการเปลี่ยนข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่ซับซ้อนให้เป็นข้อมูลเฝ้าระวังที่เข้าใจง่ายช่วยให้ประชาชนเกษตรกรและหน่วยงานในพื้นที่สามารถนำไปใช้ประกอบการตัดสินใจและเตรียมรับมือได้จริงโดยสามารถแสดงตำแหน่งทิศทางการเคลื่อนที่ความรุนแรงและปริมาณฝนสะสมในระดับพื้นที่ได้อย่างละเอียดและคาดการณ์แนวโน้มฝนล่วงหน้าได้ประมาณ3ชั่วโมงเพื่อช่วยให้เกษตรกรเพิ่มระยะเวลาในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักรเปิดทางระบายน้ำป้องกันพื้นที่เพาะปลูกหรือเคลื่อนย้ายสัตว์เลี้ยงออกจากพื้นที่ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นและประชาชนสามารถใช้เฝ้าระวังหลีกเลี่ยงเส้นทางเสี่ยงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินและเตรียมอพยพได้อย่างทันท่วงทีปัจจุบันเรดาร์ Flow Flood ถูกนำไปใช้จริงในพื้นที่นำร่อง4ลุ่มน้ำได้แก่ลุ่มน้ำทับมาและลุ่มน้ำคลองสะพานจังหวัดระยองลุ่มน้ำลำสะคองจังหวัดนครราชสีมาและลุ่มน้ำคลองสวนหมากจังหวัดกำแพงเพชรครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3,300,000 ไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่การเกษตรประมาณ 1,800,000 ไร่ครอบคลุมประชาชนและเกษตรกรประมาณ1ล้านคนทั้งนี้ประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านแอปพลิเคชัน Radar Flow Flood 2023ได้ทั้งระบบ Android และ iOS ชวนันท์มาลีรายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
10: รัฐบาลเดินหน้าเร่งเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบและอยู่ในเขตพื้นที่ประสบอุทกภัยขอให้ไปแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลส่งให้อำเภอทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่คัดสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชนให้แก่ผู้ประสบภัยเพื่อลดภาระในการยื่นร้องคำขอรับการเยียวยาและหากประชาชนมีภาพถ่ายความเสียหายสามารถส่งให้เจ้าหน้าที่ประกอบใช้ขอรับความช่วยเหลือได้เพื่อให้กระบวนการขั้นตอนดำเนินไปอย่างสะดวกรวดเร็วลดขั้นตอนด้านเอกสารบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลอยทะเลและคุณแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเปี่ยมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
12: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
13: อย่าตามไปนะโอนเงินก่อนตั้งแต่มีช่องทางออนไลน์ชีวิตง่ายขึ้นเยอะใจเย็นนะจะทำอะไรต้องเช็คข้อมูลให้รอบคอบมิจฉาชีพมันเยอะแล้วจะป้องกันยังไงล่ะไม่บอกไม่กรอกข้อมูลส่วนตัวที่สำคัญอย่า กดลิงก์ที่ไม่รู้แหล่งที่มาไม่ใช้ Wi-Fi สาธารณะทำธุรกรรมการเงินตั้งรหัสผ่านที่เดายากเปลี่ยนทุก 3-6 เดือนและออกจากระบบทุกครั้งเมื่อเลิกใช้งานเท่านี้ก็ปลอดภัยมากขึ้นแล้วจ้า
14: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบากาอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านกล่าวผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ในวันนี้ที่วิพากษ์วิจารณ์สหภาพยุโรปหรือ EU จากกรณีการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรรอบใหม่ของสหรัฐต่ออิหร่านซึ่ง EU มีกฎหมายที่ปฏิเสธมาตรการคว่ำบาตรข้ามแดนแต่กลับยินยอมทั้งด้านอธิปไตยกฎหมายกฎระเบียบค่านิยมรวมถึงจริยธรรมให้กับสหรัฐนายบากาอียังเตือนว่าประเทศสมาชิก EU อาจต้องรับผิดชอบต่อผลที่จะตามมาจากการสนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐและการที่ EU สนับสนุนมาตรการคว่ำบาตรควบคู่ไปกับการเรียกร้องให้ลดความตึงเครียดและสร้างเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางถือเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านรอบใหม่เมื่อเดือนที่แล้วพร้อมขอให้นานาชาติเข้าร่วมปฏิบัติการนี้เพื่อหลีกเลี่ยงการโดดเดี่ยวจากสหรัฐกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้รายงานว่าเกาหลีใต้เตรียมส่งทีมบรรเทาสาธารณภัยเกาหลีใต้จำนวน44นายไปยังเนปาลในวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมด้วยอุปกรณ์กู้ภัยจำนวน700ชิ้นและสุนัขค้นหากู้ภัยอีก5ตัวเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มในครั้งใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย987รายและสูญหาย 3,916 รายในจำนวนนี้มีพลเรือนชาวเกาหลีใต้9รายกระทรวงการต่างประเทศเกาหลีใต้กล่าวเพิ่มเติมว่าเกาหลีใต้จะปฏิบัติการกู้ภัยด้วยการปรึกษาหารืออย่างใกล้ชิดกับรัฐบาลเนปาลและทีมตอบสนองฉุกเฉินของเกาหลีใต้ที่ประจำการอยู่ก่อนแล้วโดยจะปฏิบัติภารกิจเป็นเวลาประมาณ10วันหรืออาจขยายระยะเวลาปฏิบัติการออกไปหากมีความจำเป็นต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่13ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนและคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาwww.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านอุตรดิตถ์ตากพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมชัยภูมิมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์และศรีสะเกษโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองและพังงาตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือถนนโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ภาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
15: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
14: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวดุริยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็น

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น.ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมที่เคารพนะครับพบกับรายการแวดวงกีฬาครับ1กันยายน2569นะครับผมณถนนชูเมืองและทีมงานยังอยู่กับคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็อย่างที่บอกกับคุณผู้ฟังนะครับว่าช่วงนี้นะครับยังเป็นการรายงานผ่านนะการเชื่อมโยงสัญญาณนะครับจากการบันทึกเสียงนะครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ห้องส่งนะครับมาภารกิจครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับกำลังเดินทางกลับนะครับแล้วคงจะพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะถ้าทันในช่วงของรายการแวดวงกีฬา 19:30 น.เราจะเจอกันที่ห้องส่งนะครับในช่วงการเดินทางในเรื่องของกีฬานะครับก็ยังมีให้กับคุณผู้ฟังเป็นรายการแวดวงกีฬานะครับอย่างเสมอเหมือนเดิมเลยนะครับห้องส่งนะครับขอบคุณคุณบุญกอบอบอุ่นเสียงมันของเรานะที่เชื่อมโยงสัญญาณนำสัญญาณเสียงให้เราได้มาพูดคุยทักทายกันนะครับส่วนทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอัครเดชคำพีระนะครับเดชกรชัยสุดาและธนากรสิมพิทักษ์นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อวานนี้นะแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยแฟนนักกีฬาชาวไทยนะครับไปกันเต็มพื้นที่ของสนามบินสุวรรณภูมิเลยนะครับเพราะว่าไปรอต้อนรับฮีโร่ของเรานะครับนักวอลเลย์บอลสาวทีมชาติไทยครับหลังจากที่คว้าชัยชนะในวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026เป็นสมัยที่4นะครับและสร้างประวัติศาสตร์คว้าโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันมากรรมกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกานะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับก็เดินทางนะครับมาที่ประเทศไทยที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมินะครับนำโดยด้านของสตาฟโค้ชโค้ชพรกิตติพงษ์รชตะเกียงไกรนะครับมาด้วยสายการบินไทยนะฮะเที่ยวบิน CG615 นะครับแล้วก็ท่ามกลางแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยนะครับกองเชียร์ชาวไทยสื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับมารอรับอย่างเต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะครับถือว่าเป็นการร่วมบันทึกประวัติศาสตร์นะกับทีมวอลเลย์บอลสาวไทยในการที่คว้าความสำเร็จนะครับคว้าชัยชนะในการแข่งครั้งนี้นะครับโดยมีผู้บริหารจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนนะครับร่วมต้อนรับนักทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยทางด้านของคุณพัชกรดังศรีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยทางด้านของผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับนายปิชาลาลูนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับคุณธุรเกียรติจันชุมนะครับผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติแล้วก็ตัวแทนของไทยเบฟนะครับทางด้านของเครื่องดื่มโคล่าเอสโคล่านะครับแล้วก็นายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยคุณสุพรชัยบางอย่างนะครับคุณพัชกรนะครับเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬานะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคนนะที่คว้าตั๋วโอลิมปิกเกมได้สำเร็จยังเป็นความภาคภูมิใจของประชาชนชาวไทยขอขอบคุณผู้สอนนะครับนักกีฬาและก็ทีมงานทุกคนที่ช่วยสร้างความสำเร็จในครั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนทีมสาวไทยอย่างเต็มที่นะครับเพราะว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีนะครับบอกว่ารัฐบาลได้เข้ามาสั่งการมายังการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อมอบเงินรางวัลพิเศษให้กับทีมสาวไทยนอกเหนือจากเงินรางวัลกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพราะครั้งนี้ไม่ได้แค่การคว้าแชมป์เอเชียแต่ยังได้ควอต้าโอลิมปิกเกม2028หลังจากนี้ก็จะมีการนำเสนอเรื่องของเงินนะครับเงินอัดฉีดนะครับเงินสนับสนุนตามขั้นตอนต่อไปนะครับส่วนแผนการเตรียมตัวสู่โอลิมปิกได้วางแผนนะที่จะเก็บตัวตามระยะยาวรูปแบบของ NCC นะครับเพื่อให้ทีมสาวไทยมีความฟิตเกินร้อยในการชิงชัยเหรียญโอลิมปิกนะครับส่วนนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายสมพรชัยบางอย่างนะครับบอกว่าขอบคุณทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องที่ช่วยกันสนับสนุนทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจนประสบความสำเร็จนะครับงานนี้จะเดินหน้าต่อในการสร้างทีมให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นเป้าหมายก็คือลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยทีมชุดนี้จะเป็นชุดลุยศึกเอเชียนเกมและจะต้องตัดรายชื่อนักกีฬาจากเดิมนะครับ14คนนะชุดที่ไปคว้าแชมป์เอเชียเหลือ12คนนะตามกติกาของเอเชียนเกมนะครับเหลือ12คนซึ่งนักกีฬาก็อยากที่จะคว้าเหรียญมาครองเช่นเดียวกันนะครับโค้ชออนกิตติพงษ์รชตะเกียงไกรนะครับบอกว่าถ้วยรางวัลนี้เป็นของคนไทยทั้งประเทศขอบคุณทุกคนที่ส่งกำลังใจมาโดยตลอดขอบคุณรัฐบาลกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การกีฬาแห่งประเทศไทยกรรมการบริหารสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและสปอนเซอร์ทุกรายที่ช่วยกันและผู้เล่นคนที่12ต้องบอกอย่างนี้นะคือกองเชียร์ชาวไทยทั้งประเทศนะครับที่หนุนหลังสร้างความฝันความสำเร็จให้กับนักกีฬาไทยนะครับแต่ก่อนนักกีฬาและโค้ชก็จะทำหน้าที่ของตัวเองในการคว้าแชมป์นะเข้าสู่เป้าหมายของทีมวอลเลย์บอลนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเหลือเวลาอีก24เดือนหรือ2ปีนะทางกีฬาวอลเลย์บอลและรัฐบาลโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยจะทำหน้าที่ร่วมกันนะฮะในการเตรียมทีมให้ดีที่สุดและก็ขอกำลังใจจากทุกคนอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าอีก2ใบหลังจากนี้นะเราจะเดินหน้านำนักกีฬาไทยและก็สร้างนักกีฬารุ่นใหม่พร้อมกันด้วยนะเพื่อทดแทนรุ่นพี่ต่อไปในอนาคตนะครับโค้ชออสยังบอกอีกนะครับสำหรับการสร้างสุดยอดนักวอลเลย์บอลใช้เวลานะครับบางคนมาเร็วมาช้าแต่นักกีฬาชุดนี้มาจากความเพียรพยายามจากรุ่นเจเซียนก่อนหน้านี้มาถึงรุ่นนี้เป็นรุ่นปัจจุบันเป็นแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องต่อไปซึ่งต้องขอบคุณทุกการสนับสนุนทุกกำลังใจที่ส่งให้กับทุกช่องทางส่วนเหรียญทองโอลิมปิกอยากได้อยู่นะแต่ก็เป็นการต้องฟันฝ่าอุปสรรคมากมายอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากนี้ก็จะมีการแข่งขันเอเชียนเกมก็จะพยายามให้ดีที่สุดคว้าเหรียญกลับมาให้ได้นะครับในส่วนของนักกีฬาบ้างนะครับชุมพู่นะพรพันเกิดปราดนะครับกับทีมของเราก็บอกว่าการเป็นนักกีฬานะประเภททีมที่ได้ไปโอลิมปิกเกมก็ถือว่าเป็นความภาคภูมิใจของนักกีฬาและทีมงานทุกคนขอบคุณทุกแรงเชียร์แรงใจนะครับจากชาวไทยที่มาสนับสนุนโดยตลอดนะครับทำให้ได้ไปโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็เป็นความสุขของทุกๆคนนะครับกัปตันผู้นะบอกว่าภูมิใจมากนะที่สร้างความสำเร็จความฝันของคนไทยนะในการไปแข่งขันคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ปัจจัยสำคัญในความสำเร็จครั้งนี้คือทีมเวิร์กและขอบคุณทุกคนคนไทยที่อยู่เบื้องหลังนะทั้งในและก็ต่างประเทศที่เป็นเบื้องหลังความสำเร็จนะครับให้กับนักกีฬาของเรานะครับส่วนเกมต่อไปชุดนี้อย่างที่บอกนะครับหลังจากที่เตรียมรายชื่อ12คนนะฮะเข้าแข่งกีฬาเอเชียนเกมนะครับซึ่งนักกีฬาไทยจะร่วมแข่งขันวอลเลย์บอลเอเชียนเกมนะครับมาการเอเชียนเกมครั้งที่20นะครับที่ประเทศญี่ปุ่น16กันยายนถึง3ตุลาคมที่จังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นนะครับนักกีฬาชุดนี้อยู่ร่วมสายเดียวกับคีร์กีสถานมองโกเลียและไต้หวันนะครับผลงานดีที่สุดของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการแข่งขันมาการกีฬาเอเชียนเกมคือการคว้าเหรียญเงินเมื่อปี2018ที่กรุงจาการ์ตาประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็เหรียญทองแดง2ครั้งเมื่อปี2014ที่เมืองอินชอนประเทศเกาหลีใต้และเมื่อปี2022ที่เมืองหางโจวประเทศจีนนะครับในหลังจากนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะเข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับที่ชื่นชมผลงานนักกีฬาวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับในวันที่3กันยายนนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลและจะออกเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่ประเทศญี่ปุ่นเตรียมสู้ศึกมากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ต่อไปนะครับส่วนเรื่องเงินรางวัลนะครับกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาตินะครับก็ไฟเขียวแล้วครับมอบเงินพิเศษเพิ่มอีก3ล้านบาทนะครับจากเดิม11ล้าน760,000บาทนะครับเพิ่มอีก3ล้านนะฮะรวมนักวอลเลย์บอลสาวไทยจะได้เงินนะครับ14ล้าน760,000บาทนะครับหลังจากคว้าแชมป์นะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าสนับสนุนและสร้างขวัญกำลังใจให้กับทีมนักกีฬาไทยหลังจากทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับสร้างผลงานยอดเยี่ยมนะครับคว้าชนะเลิศนะครับแชมป์เอเชียในการชนะจีน3-2เซตนะครับแล้วก็ได้สิทธิ์ร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสรัฐอเมริกานะครับล่าสุดครับนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินะครับครั้งที่10ครับ2569นะครับผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์นะครับเพื่อพิจารณาการสนับสนุนเงินรางวัลแก่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยภายหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่นักกีฬาสาวไทยคว้าแชมป์กลับสู่ประเทศไทยอย่างยิ่งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมครั้งนี้นะครับก็มีมตินะครับของคณะกรรมการบริหารกองทุนนะครับบอกว่านะมีการเพิ่มเงินรางวัลเดิมนะครับจาก11ล้าน760,000บาทนะครับเป็นทางด้านของ14ล้าน7

5นะครับซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างผลงานที่โดดเด่นสามารถพลิกสถานการณ์เอาชนะเจ้าภาพจีน3-2เซตคว้าแชมป์เอเชียและสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม RA 2028สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้กับประเทศและขณะเดียวกันนักกีฬายังแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นมีวินัยเสียสละและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เด็กและเยาวชนจึงเห็นควรให้เงินรางวัลกรณีพิเศษเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผลงานในระดับนานาชาติอย่างต่อเนื่องครับวอลเลย์บอลสาวไทยจบไปนะครับมาติดตามเรื่องของวอลเลย์บอลชายกันบ้างนะครับบินไปถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อเตรียมเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลชาย AVC Men วอลเลย์บอล Continental Championshipระหว่างวันที่4-13 กันยายน 2569นะครับซึ่งไทยนั้นอยู่ในกลุ่ม4นะครับแล้วก็เตรียมแข่งขันรายการนี้นะซึ่งรายการนี้วอลเลย์บอลชายนะครับมี12ประเทศนะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอิหร่านออสเตรเลียนิวซีแลนด์จีนเกาหลีใต้ไต้หวันอินเดียกาตาร์โอมานบาเรนและไทยนะครับทีมที่คว้าชัยชนะชนะเลิศนะครับจะได้โควต้าเข้าร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028นะครับที่ลอสแอนเจลิสนะครับแล้วส่วนทีมที่มีผลงาน3อันดับแรก1 2 3เนี่ยจะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอล FIVB นะครับวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์โลกในปี2027ต่อไปนะครับไทยนั้นอยู่ในรูปสาย C นะครับมีคู่แข่งขันอย่างกาตาร์นะครับเราจะแข่งขันนัดแรกวันเสาร์ที่5กันยายนนะครับแล้วก็วันที่7กันยายนเจอกับเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเจอกับไต้หวันนะครับนัดแรกใน 17:00 นนะแต่วันที่5กันยายนวันเสาร์นะครับนัดที่2วันที่7กันยายน 17:00 นและนัดสุดท้ายเนี่ยเจอกับไต้หวันเนี่ยคือ 13:30 นนะครับวอลเลย์บอลชายนะครับต้องยอมรับนะครับว่าความแข็งแกร่งของเรานะก็อาจจะไม่เหมือนกับวอลเลย์บอลหญิงนะครับแต่เราก็ถือว่าสู้ได้สู้อย่างเต็มที่แล้วครับคู่แข่งสำคัญในโซนเอเชียวอลเลย์บอลชายญี่ปุ่นนะฮะฟอร์มแรงมากในเนชั่นลีกที่ผ่านมานะวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเนี่ยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศนะครับรวมถึงจะมีคู่แข่งขันนะครับไม่ว่าจะเป็นอิหร่านนะครับอิหร่านนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญเนี่ยที่เราจะได้เจอกันถึงแม้ว่าในรอบแรกนะครับไม่ได้เจอกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดการเข้ารอบเนี่ยมีโอกาสเจอทั้งญี่ปุ่นแล้วก็เจอทั้งอิหร่านซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับเป็นกำลังใจเชียร์หญิงแล้วนะฮะทีมวอลเลย์บอลชายก็ส่งกำลังใจเชียร์วอลเลย์บอลของเราเช่นเดียวกันนะครับเดินทางไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ถึงญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ก็ได้เริ่มฟิตซ้อมร่างกายนะครับเพื่อปรับสภาพอากาศให้ชินกับสภาพอากาศของญี่ปุ่นนะครับมาเรื่องของฟุตบอลครับฟุตบอลอายุ20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดแรกนะครับฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีนัดแรกนะครับของเราเปิดสนามนัดแรกกับแรกของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์หรือว่า UAE นะครับนักเตะของเรานำโดยจักรพันธ์ปันตีนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับก็นำทีมเข้าแข่งขันคู่นี้แข่งกันที่ชลบุรีนะครับสนามของชลบุรีนะครับแล้วก็โค้ชของเราก็ใช้ชุดใหญ่ที่ฟิตที่สุดนะครับลงแข่งขันเจอกับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับก็ปรากฏว่านักกีฬาของเรานะโอ้โหเอาชนะทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ไป1ประตูต่อ0นะครับรูปเกมเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะฮะผู้เล่นของเราทั้ง11คนวิ่งสู้ฟัดเลยต้องบอกนะวิ่งสู้ฟัดสู้กับทางด้านของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์อย่างสนุกนะครับนะแต่ว่าความคมของกองหน้านะจังหวะนะของนักฟุตบอลอายุ20ปีก็จะมีจังหวะขาดๆเกินๆบ้างนะครับนะแต่ว่าไทยก็ได้ประตูชัยก่อนหมดในครึ่งแรกนะฮะ1ประตูต่อ0นะครับนาทีที่45+2นะจังหวะที่ศิวกรพลสันนะฮะทำชิ่ง1-2กับพิชยคงศรีแล้วก็หลุดเข้าไปในเขตโทษยิงด้วยเท้าขวานะครับถลักผู้เล่นกองหลังของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ด้วยนะครับลูกโค้งเข้าเสาไกลครับผู้สาประตูนะของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์นะครับพุ่งไปตัดไม่ทันให้ไทยนำด้วยสกอร์นี้1ประตูต่อ0นะครับสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็มีโอกาสยิงเหมือนกันนะครับแต่ว่ากองหลังของเราเคลียร์ไว้ได้นะครับแล้วก็เราก็มีโอกาสได้ประตูที่2 3 4แต่ยังไม่มานะผู้สาประตูของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์แล้วก็กองหลังช่วยกันสกัดได้อย่างดีนะแต่ว่าหมดเวลา90นาทีนะและเกมนั้นผู้เล่นของสหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ก็แหมนะครับเล่นบอลถึงลูกถึงคนนะกรรมการก็ไม่ค่อยทันเกมนะใครดูเมื่อวานนี้ทางไทยรัฐทีวีที่ถ่ายทอดสดนะครับจบเกมไทยชนะไป1ประตูต่อ0นะครับ

0: ในกลุ่มเดียวกันเนี่ยอิรักแพ้เติร์กเมนิสถาน1ประตูต่อ2นะครับซึ่งนัดต่อไปทีมชาติไทยนะครับชุดอยู่20ปีจะลงแข่งขันที่แคมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปีรอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่2เจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับที่ชนะอิรักมาที่สนามชลบุรีสเตเดียมนะครับในวันที่3กันยายน2569นะครับ 19:30 นเช่นเคยนะครับติดตามการถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวีในทุกช่องทางของไทยรัฐทีวีนะครับ Facebook YouTube แล้วก็ช่องบีตอนทีวี32นะครับรวมถึงใครที่มีมือถือดูผ่านแอปพลิเคชันของ True Vision Now ถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้นักกีฬาของเรา11คนนะก็ขออนุญาตเอ่ยนามนะที่คว้า3แต้มให้กับทีมชาติไทยนะครับตัวจริงเนี่ยพงเพชรเอี่ยมสะอาดจักรพลอุปการะนะครับธัญกรแสงสุขนะนัตกรเรืองสุวรรณพิทยาคงศรีนะศิวกรพลสันสุรเชษฐ์กิจขุนทศนะดานุพลบุปผาจิรพงษ์แช่มสกุลนะครับวิชั่นอินอารามเนี่ยคนนี้เป็นกองหลังทีมชาติไทยชุดมีโอกาสติดเอเชียนเกมด้วยนะก็ฟอร์มแข็งแกร่งมากนะครับทั้งเซนเตอร์ทั้งแบ็คขวานะวิชั่นนะครับนักเตะจากกรุงเทพคริสเตียนนะคนนี้นะครับแล้วก็ผู้รักษาประตูก็คือภูมิระพีสรีบุญญากุลนะผู้รักษาประตูมีน้องอีกคนนึงซึ่งเปลี่ยนตัวลงมาในครึ่งหลังถือว่าเล่นได้ดีนะนะครับเป็นนักเตะอดีตก็เคยอยู่ทางด้านของชลบุรีด้วยนะแล้วก็ไปค้าแข่งกับอุทัยธานีเด็กเทพสรินครับปวริศบุญมาเลิศนะตอนนี้เมื่อวานนี้ฟอร์มยังไม่ค่อยเท่าที่เท่าไหร่นะเป็นตัวสำรองแต่ว่าไปฟุตบอลที่สเปนมานะก็แต่ว่ามายกระดับฟุตบอลทีมชาติไทยครับในนัดเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับรอเชียร์นัดที่2นะครับเจอกับเติร์กเมนิสถานนะใครได้3แต้มนัดที่2เนี่ยโอกาสเข้ารอบสูงนะครับหลังเกมเมื่อวานนะครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะจักรพันธ์ปันตีนะครับบอกว่าก็อึดอัดเล็กน้อยนะก็ทุกคนที่ดูก็เหมือนกันนะอึดอัดเล็กน้อยนะครับดีใจที่น้องๆทำผลงานได้ดีก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมแต่มีจังหวะที่ขาดๆเกินๆอาจจะด้วยสภาพอากาศที่มีฝนตกการคอนโทรลบอลไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ก็ชื่นชมน้องๆและขอบคุณแฟนสปอร์ตที่มาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆนะครับโค้ชบอกว่าเป็นเกมถือว่าเป็นเกมที่ดีนะเด็กมั่นใจนะแล้วก็เราเชื่อว่าเรามาถูกทางแล้วนะทำให้ชนะคู่ต่อสู้ได้นะครับในการเล่นมีวิธีการของเราและชนะคู่ต่อสู้ได้จุดที่จะต้องปรับปรุงก็คือเรื่องของการส่งบอลรวมถึงการโอกาสในพื้นที่สุดท้ายเราต้องแม่นยำกว่านี้นะครับแล้วก็อาจจะด้วยความกดดันในสนามทำให้น้องๆมีความผิดพลาดแต่ทุกคนก็พยายามเล่นบอลไปข้างหน้าเป็นเรื่องที่ดีนะครับสุดท้ายก็อยากจะเชิญแฟนฟุตบอลชาวไทยมาเชียร์ให้กำลังใจน้องๆกันเยอะๆมากกว่านี้นะครับในนัดที่เหลือนะครับไม่ว่าจะเป็นนัดที่เจอกับเติร์กเมนิสถานหรือนัดที่เจอกับอิรักนะครับก่อนที่จะไปฟุตบอลต่างประเทศครับมาติดตามเรื่องของเทนนิส US Open นะครับเชียร์นัดเทนนิสสาวไทยครับศึกการแสลม US Open ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริการอบแรกนะครับเมื่อวานนี้ไหมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมือ94ของโลกนะครับโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทางด้านของแพนน่าปูตรอดี้นะครับมือ68ของโลกจากฮังการีไปแบบสบายเลยนะครับ2ต่อ0เซต64และ63ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จนะครับโดยรอบต่อไปของน้องไหมนะมนัญชยาสว่างแก้วจะไปเจอกับเลด้าเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกมือวาง31ของรายการจากแคนาดาซึ่งอดีตเป็นรองแชมป์เก่าในการนี้เมื่อปี2021นะครับชัยชนะของน้องไหมนะทำให้คุณสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บอกว่าโอ้ขอแสดงความยินดีกับน้องไหมนะครับและก่อนหน้านั้นเนี่ยรวงข้าวละนาธารดีนะครับนักเทนนิสมือ72ของโลกนะครับวัย22ปีก็ผ่านเข้าสู่รอบ2เช่นเดียวกันในการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open นะครับซึ่งทางด้านของคุณสุชัยนะครับบอกว่าทั้งลันนาและก็มนัญชยานะครับสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยไปอย่างมากถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการกีฬาเทนนิสไทยนะครับที่นักเทนนิสไทยนะครับผ่านก็ถึงรอบ2หรือรอบ64คนสุดท้ายได้ถึง2คนในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open นะครับก็ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาและขอขอบคุณสตาร์โค้ชครอบครัวนักกีฬาแล้วก็ผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณกองเชียร์นะครับซึ่งเชียร์อยู่ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่นักกีฬาของเราก้าวมาถึงระดับนี้ในระดับแกรนด์สแลมผ่านสู่รอบ2นะครับนี่คือเทนนิสของเรานะก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับทางด้านของลันนาเนี่ยผ่านเข้าสู่รอบ2นะเอาชนะทางด้านของแอลวีนา คาริเอวานะครับมือ115จากสหรัฐนะครับ2ต่อ1เซตนะครับ63 67ไทเบรก47และ62นะครับรอบ2ของลานาเจอกับลินดานอสโความือ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กนะฮะคนนี้เจ้าของแกรนด์สแลมวิมเบิลดันคนล่าสุดด้วยก็ถือว่าเป็นมือตัวเต็งเลยนะครับและการลงแข่งขันเจอกับแชมป์วิมแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันล่าสุดเนี่ยแน่นอนครับเซ็นเตอร์คอร์ตนะฮะจะได้เชียร์นะฮะแล้วก็จะได้เห็นลานาทราดีนะฮะในเซ็นเตอร์คอร์ตและการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทางด้านของไหมนะฮะอีกคนหนึ่งนะซึ่งรอบ2ผมได้แจ้งไปแล้วนะครับว่าเจอกับเลอาเฟอร์นันเดสมือ33ของโลกแล้วก็มือวางอันดับที่31จากแคนาดาอดีตแชมป์รายการนี้อดีตรองแชมป์รายการนี้นะครับเมื่อปี2021นะครับซึ่งถ้าย้อนนะย้อนไปเรื่องของเทนนิส US Open นะครับของเราที่เข้าสู่รอบลึกที่สุดพี่แทมมี่ครับแทมมี่ธรรมรินทร์ธนสุการนะครับเป็นนักเทนนิสหญิงไทยคนล่าสุดนะแล้วก็เป็นคนแรกและคนเดียวที่เคยผ่านมาถึงรอบ4หรือรอบ16คนสุดท้ายในศึกเทนนิสแกรนด์สแลม US Open เมื่อปี2003ถ้าจำได้นะรอบนั้นนะฮะรอบ16คนสุดท้ายเธอแพ้กับทนายของเซเรน่าวิลเลียมนะครับก็แพ้อย่างสนุกแหละนะแต่เธอก็สร้างบริษัทเป็นนักเทนนิสหญิงไทยนี่แหละครับที่ทำงานดีที่สุดนะครับเชียร์น้องใหม่นะแล้วก็รวมข้าวนะฮะในรอบที่2ของเทนนิสแกรนด์สแลม US Open กันครับท้ายรายการมาติดตามผลการแข่งขันฟุตบอลต่างประเทศโดยเฉพาะพรีเมียร์ลีกของอังกฤษครับเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของจ่าฝูงอาร์เซนอลนะครับก็ปรากฏว่าอาร์เซนอลบุกมาชนะนะครับ1ประตูต่อ0นะครับแชมป์เก่าได้ประตูจากบูกาโยซาก้านาทีที่59นะครับก็ทำให้อาร์เซนอลนะครับเป็นอีกทีมนึงนะครับที่แข่ง2นัดมี6แต้มครับก็เท่ากับทางด้านของเชลซีแล้วก็แมนเชสเตอร์ซิตี้ที่เป็นจ่าฝูงนะทางด้านของคู่ต่อสู้2นัดรวดนะครับนี่ฟุตบอลเมื่อค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนัดต่อไปของอาร์เซนอลจะทำศึกลอนดอนดาร์บี้เจอกับเชลซีนะครับในวันที่6กันยายนส่วนแอสตันวิลล่าครับยังต้องหวยหาแต้มแรกไม่ว่าจะเป็นแต้มของชัยชนะหรือว่าแต้มของเสมอนะครับหรือจะแพ้อีกครั้งหนึ่งนัดที่3บุกไปเยือนเอาซิตี้ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเช่นเดียวกันนะครับส่วนเรื่องของลีโนเมสซี่ครับประกาศเล่นทีมชาติแล้วนะครับหลังจากที่รับใช้ทีมชาติกว่า20ปี207นัดทำผลงาน125ประตูกับ68แอสซิสต์นะครับคว้าพาทีมชาติอาร์เจนตินาคว้าแชมป์โคปาอเมริกา2สมัยและแชมป์โลก1สมัยครับเจ้าตัวประกาศผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองนะครับขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้องนะครับถึงเวลาที่ประกาศอำลาทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนลิเวอร์พูลนะครับประกาศซื้อนักเตะคนใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับค่าตัว125ล้านปอนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ค่าตัวแพงอีกคนหนึ่งสำหรับลิเวอร์พูลนะครับก็ได้ซื้อนักเตะก็คือบาร์คเลย์บาโกล่านะฮะราคาตัวค่อนข้างสูงนะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะมาเติมเต็มในส่วนของเกมลุกของลิเวอร์พูลได้บ้างน้อยแค่ไหนครับแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองถึงมาทุกท่านนะครับลาไปก่อนพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: พามาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
2: วิธีลดการใช้พลาสติกที่ง่ายที่สุดเริ่มจากตัวเราก่อนเลยครับอย่างในชีวิตประจำวันของเราลองเริ่มจากใช้กล่องข้าวแทนกล่องโฟมใช้แก้วน้ำส่วนตัวแทนแก้วพลาสติกใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกและปฏิเสธการรับถุงพลาสติกเพื่อลดปริมาณขยะ
3: ง่ายๆแค่นี้คุณก็ทำได้ช่วยกันลดการใช้โฟมและพลาสติกซึ่งกำจัดยากนะคะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีซึ่งออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่ในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อร่วมสร้างสันติสุขนักแบดมินตันทีมชาติไทยทำผลงานยอดเยี่ยมผ่านเข้าสู่รอบ2การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายมีซาฟักครูอิสลามอาลอมกีในโอกาสสบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศคนใหม่เมื่อวันที่21สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวบังกลาเทศประเทศไทยและบังกลาเทศมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่แน่นแฟ้นมั่นคงมายาวนานนับแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันเมื่อปี2515ขณะเดียวกันประเทศของเราได้ร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดเพื่อส่งเสริมและกระชับความร่วมมือในกิจการด้านต่างๆโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการท่องเที่ยววัฒนธรรมและความร่วมมือทางวิชาการข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันและการสนับสนุนของท่านเราจะเสริมสร้างความร่วมมือไม่เพียงแต่ในกิจการด้านที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงด้านใหม่ๆที่มีศักยภาพให้แน่นแฟ้นต่อเนื่องไปในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสโลวักในโอกาสวันรัฐธรรมนูญของสาธารณรัฐสโลวักข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อประณามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวสโลวักประเทศไทยชื่นชมเป็นอย่างยิ่งในความสำเร็จของสาธารณรัฐสโลวักในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะในด้านอุตสาหกรรมยานยนต์นวัตกรรมเทคโนโลยีและพลังงานสะอาดซึ่งเป็นกิจการที่ประเทศไทยได้ให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆเช่นกันข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือให้กระชับแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นไม่เพียงแต่ในด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิมหากยังรวมถึงในด้านอื่นๆที่มีศักยภาพเพื่อประโยชน์สุขเป็นอเนกประการแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวด้วยวันที่1กันยายน2569ตรงกับวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรเป็นประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอุซเบกิสถานในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐอุซเบกิสถานข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประธานาธิบดีมีพรหมไมยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบแต่ความสุขสวัสดีท่านขอให้ประเทศและประชาชนชาวอุซเบกิสถานมีสันติสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองเป็นที่น่ายินดีที่ได้เห็นว่าความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมืออันใกล้ชิดระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐอุซเบกิสถานได้พัฒนาและกระชับแน่นแฟ้นในทุกระดับข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความมุ่งมั่นร่วมกันประเทศของเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือให้แน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขของทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอังคารที่1กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:29 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ ื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำบัตรให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในโอกาสนี้นายชัชชาติ ศิริพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจบข่าวในพระราชสำนัก
1: นายกรัฐมนตรียืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดด่านซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ต้องทำงานร่วมกันจะแนวคิดให้คนในพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเน้นย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
3: เราไม่มีทางที่จะรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่ของเขาได้เพราะเขาร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คือว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: นายกรัฐมนตรีอย่างมั่นใจว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆและให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหาสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่มองว่าเรื่องดังกล่าวเป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนผลิตน้ำประการสุขรายงาน
1: สำหรับกรณีมีกระแสข่าวว่าจะปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมเนื่องจากนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการปรับไปเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและช่วยงานนายกรัฐมนตรีในงานกลุ่มสตรีภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่น่าจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนโดยจะนำเรื่องเข้าสู่การพิจารณาของคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้ากรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจัดงาน Job and Market Fair มหกรรมสร้างงานสร้างอาชีพคนพิการประจำปี2569เปิดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองผลักดันคนพิการพัฒนาทักษะสู่ตลาดงานยุคดิจิทัลต่อยอดอาชีพสร้างรายได้นางนงลักษ์เชื้อพักดีผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบบริหารจัดหางานกรมการจัดหางานเปิดเผยว่าตลาดแรงงานยังต้องการคนพิการต่อเนื่องมีตำแหน่งงานกว่า 2,000 อัตราต่อปีตั้งเป้าส่งเสริมให้มีงานทำไม่น้อยกว่า 1,400 คนต่อปีทั้งงานในสถานประกอบการและงานออนไลน์โดยเฉพาะผู้จบปริญญาตรีสาย IT โปรแกรมคอมพิวเตอร์และหุ่นยนต์เป็นที่ต้องการเพิ่มขึ้นส่วนผู้ขาดทักษะสามารถอัพสกิลรีสกิลผ่านความร่วมมือกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและหางานผ่านแพลตฟอร์มไทยมีงานทำหรือติดต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วประเทศ
4: ยืนยันได้ว่าน้อง คนพิการเนี่ยมีศักยภาพจริงๆน่ารักมากทำงานดีค่ะประสบความสำเร็จในชีวิตก็เยอะเรามีการยื่นให้สิทธิ์ขอสิทธิ์ตามมาตรา35
5: ค่ะ
4: ซึ่งถ้าในจ้างสามองค์การมีการจ้างงานเกิน100คนเนี่ยเราต้องส่งเงินเข้ากองทุน34เน
5: า
4: ะแต่ณวันนี้เรามีกองทุนคนมาตรา35ซึ่งกรมการจัดงานเป็นผู้ยื่นให้สิทธิ์รับสิทธิ์ถ้าประสงค์จะยื่นขอรับสิทธิ์นะคะหรือเราจะดูแลคนพิการในบ้านแล้วเราอยากจะได้รับสิทธิ์นะคะก็สามารถยื่นหรือว่าติดต่อสอบถามไปที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดแล้วก็สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครทั้ง10พื้นที่รวมทั้งมูลนิธิเองก็ดีค่ะมูลนิธิก็จะให้คำแนะนำให้ข้อเสนอแนะ
1: ด้านนางสาวภัทรพรเย็นบุตรหัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้าระบุว่าคนพิการเผชิญข้อจำกัดด้านการศึกษามีเพียงร้อยละ15ที่จบมัธยมขึ้นไปขณะที่ร้อยละ61เป็นผู้สูงวัยดีป้าจึงพัฒนาดิจิทัลสกิลโรดแมปเป็นกรอบพัฒนาทักษะดิจิทัลตั้งแต่พื้นฐานถึงขั้นสูงเช่นการตลาดดิจิทัลงานแอดมินออนไลน์สร้างคอนเทนต์เกษตรดิจิทัลงานโดรนและการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลขณะที่นายชูศักดิ์จันทยานนท์ประธานมูลนิธิออทิสติกไทยกล่าวว่าคนพิการมีความสามารถมากกว่าที่สังคมคิดควรได้รับโอกาสเป็นผู้เลือกและตัดสินใจรวมถึงก้าวเป็นผู้บริหารหรือเจ้าของธุรกิจโดยทุกภาคส่วนต้องร่วมสร้างระบบสนับสนุนด้านทักษะเทคโนโลยีและการเข้าถึงตลาดเพื่อให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์พัฒนาต้นแบบบ้านกลางรองรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยลดความเหลื่อมล้ำด้านที่อยู่อาศัย
6: นายมงคลจันทศรีรองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าการเคหะแห่งชาติร่วมกับสถาบันอาสมศิลป์จัดสัมมนาเผยแพร่ผลการวิจัยโครงการศึกษาการจัดทำบ้านกลางต้นแบบสำหรับคนไร้ที่พึ่งทุกช่วงวัยเพื่อหาแนวทางพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านโดยมุ่งให้มีทั้งที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมการดูแลฟื้นฟูและโอกาสกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมอย่างมั่นคงสำหรับโครงการวิจัยได้ศึกษาทั้งรูปแบบการออกแบบและการบริหารจัดการบ้านกลางพร้อมจัดทำโครงการนำร่องใน3พื้นที่ได้แก่เชียงใหม่ในซาฟารีบ้านพระราม4พลัสและเคหะชุมชนท่าทรายประชานิเวศเพื่อศึกษาความเป็นไปได้และหารูปแบบที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายทั้งนี้ผลการศึกษานำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายสำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงแนวทางพัฒนาเครือข่ายการบริหารจัดการในระดับพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือคนไร้ที่พึ่งและคนไร้บ้านมีความต่อเนื่องและเชื่อมโยงกันโดยการเคหะแห่งชาติมุ่งให้บ้านกลางเป็นมากกว่าสถานที่พักพิงแต่เป็นพื้นที่สำหรับดูแลฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพเพื่อช่วยให้ผู้ที่ประสบปัญหาสามารถกลับมาใช้ชีวิตร่วมกับสังคมได้อย่างมั่นคงซึ่งจะเป็นอีกกลไกสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำและสร้างสังคมที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนิตยาคุณสิมรายงาน
1: องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพเตรียมเปิดให้บริการรถโดยสารประจำทางปรับอากาศ EV ล็อตแรกเดือนมีนาคมปีหน้านำร่อง50เส้นทางหลักในกรุงเทพมหานคร
7: นายกิติการจอมดวงจารุวรพลกุลผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เปิดเผยความคืบหน้าโครงการจัดหารถโดยสารปรับอากาศพลังงานสะอาดหรือ EV ระยะที่1จำนวน 1,520 คันโดยล่าสุดได้ร่วมกับบริษัทนครชัยแอร์ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมโรงงานประกอบรถของบริษัท Absolute Assembly จำกัดซึ่งมีกำหนดทยอยรับมอบรถแบ่งเป็น3ระยะได้แก่500คันแรกในเดือนมีนาคมปีหน้า500คันในเดือนเมษายนและอีก520คันในเดือนพฤษภาคมเพื่อนำมาวิ่งทดแทนรถเมล์ร้อนครีมแดงที่ต้องปลดระวางในพื้นที่เขตเมืองและย่านเศรษฐกิจเบื้องต้นเกือบ50เส้นทางโดยรถ EV รุ่นใหม่นี้ออกแบบด้วยระบบโมโนค็อกทำให้มีน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงทนทานมีการแก้ไขปัญหาความกังวลเรื่องน้ำท่วมโดยการย้ายแบตเตอรี่ไปติดตั้งไว้บนหลังคารถเพิ่มทางหนีไฟเป็น3จุดเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ผู้ใช้วีลแชร์สามารถดำเนินการได้เองทันทีขณะนี้ขสมก.อยู่ระหว่างเร่งปรับปรุงอู่จอดรถ12แห่งเพื่อติดตั้งสถานีชาร์จที่รองรับการวิ่งได้กว่า200กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งโดยจะจัดเก็บค่าโดยสารตามเกณฑ์15-25บาทควบคู่ไปกับการพิจารณามาตรการช่วยเหลือของรัฐบาลเพื่อลดภาระประชาชน
8: เราจะบรรจุรถเมล์ใหม่ในเฟสที่1 นะครับอยู่ประมาณเกือบ50เส้นทางนะฮะอันนี้ก็คือเป็น ที่เราเซตอัพแผนไว้ในเบื้องต้นครับถ้ารถเมย์ใหม่มารถเมย์ครีมแดงก็จะไม่ได้วิ่งอยู่ในเส้นทางที่เป็นรถโดยสารประจำทางละก็จะเป็นการปลดระวางออกไปนะฮะส่วนอัตราค่าโดยสารแน่นอนครับว่าครีมแดงทุกวันนี้มันเป็น8บาทตลอดสายประชาชนก็ถ้าเกิดเป็นรถแอร์ตามเงื่อนไขของขนส่งทางบกเนี่ยค่าโดยสารอยู่ที่ประมาณ15-25บาทแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับทางท่านรัฐมนตรีพิพัฒน์ท่านสิริพงษ์แล้วก็ทางรัฐบาลเนี่ยก็ได้พยายามที่จะหาทางออกอยู่ว่าเราจะทำยังไงที่จะให้ประชาชนเนี่ยครับไม่เป็นภาระมากกว่าเดิมอาจจะเป็นในลักษณะของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไหมหรืออาจจะเป็นในลักษณะของการดำเนินการเกี่ยวกับโครงสร้างค่าโดยสารร่วมที่จะเกิดขึ้นในอนาคตหรือเปล่าอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญแน่นอนครับดังนั้นประชาชนไม่ต้องเป็นห่วงในประเด็นนี้ครับ
7: นายกิติการเปิดเผยอีกว่าขสมกยังเตรียมแผนจัดหารถระยะที่2อีก800คันวงเงินกว่า 8,000 ล้านบาทที่คาดว่าจะรับมอบได้ในปี2571เพื่อรองรับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มสูงขึ้นเฉลี่ย 550,000 ถึง 650,000 คนต่อวันในวันธรรมดาปฏิพลสถาพรมารายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
0: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของหนังสือพิมพ์ Global New Life of Myanmar ของทางการเมียนมาที่ระบุว่าประธานาธิบดีมินอองไลแห่งเมียนมาจะเดินทางเยือนเวียดนามอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่4ถึง6กันยายนนี้ตามคำเชิญของประธานาธิบดีโตเลิมแห่งเวียดนามในโอกาสนี้ประธานาธิบดีมินอองไลมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประธานาธิบดีโตเลิมรวมทั้งพบกับนายกรัฐมนตรีและประธานสมัชชาแห่งชาติของเวียดนามนอกจากนี้ผู้นำเมียนมาจะเข้าร่วมการประชุมเวทีธุรกิจเมียนมาเวียดนามและพบปะกับผู้แทนองค์กรด้านธุรกิจของเวียดนามการเยือนเวียดนามในครั้งนี้ถือเป็นประเทศที่7ที่ประธานาธิบดีมินอองไลเดินทางเยือนอย่างเป็นทางการนับตั้งแต่เข้าดำรงตำแหน่งเมื่อช่วงต้นปีนี้เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์กับประเทศต่างๆและสร้างการยอมรับในระดับนานาชาตินายยุนคุนยองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเกาหลีใต้เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวในวันนี้โดยอ้างถึงการบรรยายสรุปของสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ที่ระบุว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการพูดคุยกันความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐกล่าวเมื่อเดือนที่แล้วว่าเขามีแผนจะพบกับนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนืออีกครั้งพร้อมสั่งการให้ลดขนาดการซ้อมรบร่วมประจำปีระหว่างสหรัฐกับเกาหลีใต้อย่างไรก็ตามเกาหลีเหนือยังคงไม่ตอบรับท่าทีของผู้นำสหรัฐขณะที่นักวิเคราะห์ต่างเชื่อว่าการเจรจาระหว่างผู้นำสหรัฐกับเกาหลีเหนือจะยังไม่เกิดขึ้นในเร็ววันนี้นายราชาจูลีอันโตนีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงป่าไม้ของอินโดนีเซียเปิดเผยในวันนี้ที่ระบุว่าจุดความร้อนบนเกาะกะลิมันตันและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงปลายเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามความพยายามควบคุมไฟป่าในหลายพื้นที่ทั่วประเทศยังคงเป็นเรื่องท้าทายเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญจะทวีความรุนแรงสูงสุดในเดือนนี้นายราชาจูเลียนกล่าวเพิ่มเติมว่าไฟป่าส่วนใหญ่เกิดจากการเผาไหม้โดยเจตนาไม่ว่าจะด้วยฝีมือของบุคคลหรือบริษัทขณะเดียวกันกระทรวงป่าไม้สั่งปรับผู้ที่ถือครองใบอนุญาตป่าไม้จำนวน6รายในข้อหามีส่วนเกี่ยวข้องกับไฟป่าและอาจดำเนินการสอบสวนทางอาญาเพิ่มเติมทั้งนี้นับตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาเหตุไฟป่าในอินโดนีเซียเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 1,250,000 ไร่และส่งผลให้เกิดหมอกควันไฟป่าข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านอาทิมาเลเซียบรูไนและฟิลิปปินส์ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
10: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแรกประเภทชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารนักแบดมินตันทีมชาติไทยสู้เต็มที่ก่อนตบชนะยูชิทานากะจากญี่ปุ่นไป2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวงซูจากจีนประเภทคู่ผสมโอโม่ภคพลธีระรัศกุลกับปอป้อซับสิรีแต้รัตนชัยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมชนะอย่างโปฉวนกับฮูลินฟางจากไต้หวัน2-1เกม13-21 21-13 และ21-11 ผ่านเข้าสู่รอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเฟิงเหยียนเจ๋อกับหวงตงผิงจากจีนด้านประเภทหญิงเดี่ยวเมสุพันธิดาเกตทองคว้าชัยชนะจากวองลิงชิงจากมาเลเซียไป2เกมรวด 21-14 และ 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จไปพบกับชิวปิงเชียนจากไต้หวันที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมาได้2-0เกม 21-15 และ 21-14 ส่งผลให้พรปวีต้องยุติเส้นทางไว้ที่รอบแรกไปอย่างน่าเสียดายศึกเทนนิสแกรนด์สแลมรายการ US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาประเภทหญิงเดี่ยวรอบแรกไมมนัญชยาสว่างแก้วนักเทนนิสสาวไทยมืออันดับ94ของโลกโชว์ฟอร์มสุดแกร่งประเดิมหัวชนะแพนน่าอุดวาดีมืออันดับ68ของโลกจากฮังการีไป2-0เซต6-4และ6-3ตีตั๋วผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จโดยจะไปพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาดีกรีอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021ด้านรวงข้าวลาลานาทาราฤดีมืออันดับ76ของโลกชนะเอลวิน่าคาลิเอวาชาวอเมริกันไป2-1เซต6-3 6-7 ไทเบรก4-7 และ6-2สำหรับรอบ2ลาลานาจะไปพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAC ครับต้านภัยยาเสพติดต่อเนื่องเป็นปีที่2ติดตามได้จากรายงาน
11: นายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรีสิทธิเอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท IMAC Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี IMAX ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางรวมถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคตสำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริภัทรสอนการรายงาน
10: นายจิรุธอิสรางกูณอยุธยาประธานอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการสวัสดิการด้านกีฬาเพื่อพิจารณาสนับสนุนเงินรางวัลวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยโดยมีนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬานายณัฐวุฒิเรืองเวชผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายธนุเกียรติจันชุมผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมนายจิรุธอิสรางกูณอยุธยากล่าวว่าผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในการคว้าแชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมตั๋วลุยโอลิมปิกเกม2028ถือเป็นความสำเร็จที่สำคัญและสร้างผลงานในระดับที่โดดเด่นซึ่งรัฐบาลมีนโยบายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการในส่วนของการสนับสนุนเงินรางวัลให้เป็นไปอย่างรวดเร็วโดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบในหลักการให้การสนับสนุนเงินรางวัลแก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยตามประกาศและหลักเกณฑ์ของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาต่อไปผานิชคาดนาครายงาน
12: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
5: พระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องอิทธิบาท4โดยพระธรรมวชิระนายก
12: การใดๆที่ตนกระทำจะสำเร็จมากน้อยเพียงใดหรือไม่สำเร็จเพราะเหตุใดตนเองจะต้องสอบสวนเปรียบเทียบเองเป็นดีที่สุดเมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระทำของตนด้วยตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ถูกต้องทำงานให้ถูกต้องทั้งคดีโลกคดีธรรมงานย่อมสำเร็จกิจตามจุดประสงค์ที่ไม่เหลือวิสัยทุกประการเพราะเหตุนี้ผู้ใดเจริญอิทธิบาท4ประการนี้ให้บริบูรณ์ได้ผู้นั้นจะทำสิ่งใดๆก็ตามย่อมได้รับผลสำเร็จในสิ่งนั้นๆตามที่ประสงค์ทั้งทางโลกทั้งทางธรรม
13: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
0: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามารักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวตุลยาวรีเดชใจและยุทธพรบานเย็นอ่าน
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยราชการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.ts
15: ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย
16: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญาพรเนตรชัยรัตน์รับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้นะคะสำหรับในวันนี้นะคะดิฉันขอนำเสนอสารคดีก้าวเพื่อชัยชนะโดยมูลนิธิชัยพัฒนาในตอนที่ชื่อว่าโครงการหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักจังหวัดพังงาค่ะเป็นเรื่องราวจากความสูญเสียพังทลายและความยากลำบากจากเหตุการณ์สึนามิวันนี้ชาวเกาะพระทองจังหวัดพังงากลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้งนะคะมีบ้านมีเรือมีอาชีพตลอดจนโรงเรียนและโรงพยาบาลกลายเป็นชุมชนต้นแบบจากการพัฒนาอย่างครบวงจรภายใต้ชื่อโครงการหมู่บ้านชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักขอเชิญรับฟังค่ะ
17: แม้จะผ่านมาร่วม20ปีแล้วแต่โกเทศสุภรัตน์แซ่งูและคนเกาะพระทองยังจดจำทุกภาพทุกเสียงทุกเหตุการณ์ได้ดีราวกับว่าเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง
18: วันที่เกิดสึนามิก็ได้ออกทะเลครับไปนอกชายฝั่งไปกู้โลกปลาหมึกในทะเลครับมันเป็นคลื่นลูกสูงน้ำทะเลจะใกล้ๆเหม็นกับสารกัมมันทันนะครับคลื่นลูกสูงมากเหมือนกับภูเขา แล้วก็ตกว่าลงไปมองจากทะเลเข้าชายฝั่งจะเป็นคลื่นของทะลมหาดนะครับสวยมากครับก็เสียงกับเฮลิคอปเตอร์เสียงกับฟ้าร้องดัง
19: ได้ยินเสียงปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปั๊บเหมือนจุดลุทัศน์อ่ะแล้วน้ำมันก็มาเยอะมากมาทุกด้านเลยแล้วพี่ก็วิ่งหาลูกลูกบ่าวพี่สองคนอ่ะและคนที่สามตัวเล็กอ่ะซึ่ง11 เดือนพี่ก็โหบ
20: พอวิ่งขึ้นทุ่งวิ่งขึ้นไปบนทุ่งขึ้นมาอีกเพราะว่าขึ้นมะม่วงหินมาพานก็ขึ้นไป
19: ก็เหมือนกับขึ้นกับผ้าก็เหมือนติ้วติ้วติ้วติ้วติ้วเลยอยู่ใต้น้ำอ่ะก็ยังจำถึงบัดนี้ได้เลยอ่ะ
18: ผมสูญเสียพ่อครับก็ไปเจอศพก็ประมาณวันที่4ไม่เคยลืมครับก็ยังจำได้ตลอด

ยังจำกันได้อยู่นะครับว่าเหตุการณ์สึนามิซึ่งสร้างความเศร้าโศกให้คนกระทั่งประเทศนะครับผู้คนล้มตายกันอย่างมากมายนะครับแล้วก็บ้านเรือนถูกทำลายก็ปรากฏว่ามีผู้บริจาคนะครับทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศนั้นอย่างมากมายเลยนะครับมาที่มูลนิธิชัยพัฒนาพรหมีได้อีกส่วนหนึ่งบริจาคไปที่กาชาดกรมสมเด็จพระเทพนั้นในฐานะที่ทรงเป็นประธานดูแลทั้งสองหน่วยงานเนี่ยนะครับก็เลยมีพระราชกระแสว่าผู้คนถูกกระทบนั้นบ้านเรือนพังทลายอะไรต่างๆก็ควรจะช่วยเหลือทีนี้ทางกาชาดนั้นในเรื่องการปฏิบัติอาจจะไม่ถนัดถ้าของมูลนิธิชัยพัฒนาก็เลยให้ร่วมกันทำให้เกิดโครงการเราเรียกว่าชัยพัฒนากาชาดไทย

0: นี่คือเป็นซากถนนเดิมของหมู่บ้านครับเป็นเส้นทางที่ชาวบ้านจากตรงนี้จุดนี้ใช้สัญจรไปผ่านทางหน้าโรงเรียนครับแล้วก็ยาวจะเป็นทางถนนทางเท้าอยู่ครับจริงๆตรงนี้มันไม่มีร่องขนาดนี้ครับแต่ว่าโดยกำลังของเสือมีมันซัดกลายเป็นร่องขาดก็แถวนี้เป็นที่ว่าชาวบ้านได้วิ่งหนีขึ้นนะครับหนีขึ้นบางส่วนก็วิ่งขึ้นไปทางนากุ้งผ่านทางโรงเรียนไปครับแล้วก็บางคนก็เขาก็วิ่งขึ้นต้นไทร
1: คลื่นยักษ์ไม่เพียงทำร้ายชีวิตหากแต่ยังทำลายหมู่บ้านปากจกบนเกาะพระทองให้เหลือเพียงซากปรักหักพังผู้คนบ้านแตกสะแรกขาดไร้ที่อยู่อาศัย
0: ตรงนี้เมื่อก่อนมันจะมีช่องน้ำผ่านข้ามไปได้คือเชื่อมติดกันออกไปทางโน้นก็จะเป็นถนนเป็นถนนของหมู่บ้านเชื่อมอยู่กันหมดนะแต่บ้านผมจะอยู่ตรงนี้ที่ต้นมะพร้าวต้นนี้ไม่เหลืออะไรเลยครับเหลือแต่ดินไม่กระทั่งเสาก็ไม่เหลือตอนนั้นในหัวคิดอะไรไม่ออกเลยครับคือเหมือนกับสิ้นหวังไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะไปอยู่กันตรงไหนคิดกันไม่ออกว่าจะทำยังไง
1: โกเทศและชาวบ้านปากจบคนอื่นๆต่างโซซัดโซเซไปพักพิงอยู่ตามศูนย์ผู้ประสบภัยในอำเภอคุระบุรีที่จัดตั้งขึ้นอย่างเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นการเฉพาะหน้า
0: พี่เปปาเขาก็พามาอยู่ที่วัดนะครับมารีบไปอยู่ที่วัดป่าซ่านครับก็หลายวันนะครับก็มีทางหลายหน่วยงานที่เขาช่วยเหลือบริจาคของเป็นของใช้อะไรประมาณนั้นนะครับพอหลังจากวัดป่าซ่านก็ได้มาอยู่ที่หลังโรงเรียนชุมชนครับเขาก็ไปกางเต็นท์อะไรอยู่เป็นชั่วคราวเพราะตอนนั้นต่างคนต่างไม่รู้ว่าจะไปอยู่กันตรงไหนเพราะว่าเดิมๆคนกบฏทองเขาก็เคยอยู่แต่ที่นั่นอย่างเดียวครับไม่มีที่สร้างที่ไหนเลยตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรเลยคิดไม่ออกครับไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เสียใจกับการที่ว่าพ่อเพิ่งเสียจับต้นจนปลายไม่ถูกครับ
1: ขณะที่ผู้ประสบภัยมองไม่เห็นอนาคตของตัวเองโครงการชัยพัฒนากาชาดไทยบ้านทุ่งรักอำเภอคุระบุรีจังหวัดพังงาก็เริ่มต้นภารกิจการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนโดยขอใช้พื้นที่ป่าเสื่อมโทรมบริเวณบ้านทุ่งรักตำบลแม่นางขาวอำเภอคุระบุรีจากกรมป่าไม้เพื่อนำมาสร้างบ้านพักถาวรจำนวน173หลังพร้อมระดมทหาร500นายนักเรียนอาชีวะ500คนจากทั่วประเทศมาช่วยกันลงมือลงแรงสร้างบ้านให้ผู้ประสบภัยโดยสร้างแล้วเสร็จภายในระยะเวลาเพียง3เดือน
2: ถ้าตอนแรกๆขอเรียนได้ทราบข่าววนเหมือนกันว่านักเรียนอาชีวะนี่ก็ได้ชื่อมาจากหลากหลายมาจากหลายโรงเรียนนี่เดี๋ยวก็มีเรื่องมีราวอย่างที่เรารับทราบรับรู้กันเนี่ยนะครับเป็นหน้ามหัศจรรย์ใจนะครับหลายร้อยคนมาจากหลายสถาบันหลายภูมิภาคอยู่ด้วยความสมานฉันท์และใคร่กลมเกลียวกันมีวินัยมากนะครับไม่มีเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์แม้กระทั่งครั้งเดียวก็ไม่เคยเกิดเพราะฉะนั้นในการดำเนินการคราวนี้ประโยชน์มันไม่ได้เฉพาะผู้ถูกกระทบจากสึนามิเท่านั้นนะครับยังได้ประโยชน์ในการเรียนรู้ในการศึกษาผ่านกระบวนของจริงและทำให้เกิดความสมานฉันท์ในหน่วยงานที่ไม่ค่อยสมานฉันท์นี่พอก่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ใช่บ้านอย่างเดียวเราต้องดูให้คนที่อยู่ในบ้านนั้นอยู่ได้ด้วยเราก็มุ่งไปดูเรื่องระบบโครงสร้างอะไรต่ออะไรทั้งหมดเลยนะครับระบบไฟฟ้าระบบน้ำด้วยท่อนเพราะคนจำนวนมากพอสมควร173หลังนี่ก็หลังละ 3-4 คนเป็นอย่างน้อยเนี่ยนะครับก็เกือบร่วมพันเป็นหมู่บ้านนะครับหมู่บ้านแล้วก็พระราชทานชื่อด้วยบ้านทุ่งรักสามตามชื่อของสถานที่นั้นอันนั้นเนี่ย
0: อยู่พักชั่วคราวที่เพปาครับก็ได้มีทางอำเภอทางผู้ใหญ่บ้านเข้ามาประสานว่ามีโครงการของพระองค์ท่านอยู่ที่ว่าจะมายกบ้านให้จะเข้าไปอยู่ไหมก็พอได้รู้ก็เลยได้ลงรายชื่อเข้าครับไปอยู่ดีใจมากสุดๆนะครับบอกว่าโอกาสอย่างนี้ เราก็ไม่คิดมาก่อนว่าจะเป็นไปได้ครับ
1: หลังผู้ประสบภัย50ครัวเรือนแรกเข้ามาอาศัยในบ้านพักถาวรระยะที่1สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่โครงการชัยพัฒนากาชาติไทยบ้านทุ่งรักเพื่อส่งให้กำลังใจแก่ผู้ประสบภัย
3: นายเปอร์เซนชาวบ้านที่โดนสึนามิมาเข้าเฝ้ามันจะมีเต็นท์ฝนตกประมาณ6โมงเย็นผมนึกในใจนะพระเทพไม่มาแน่เพราะว่าฝนมันตกท่านยังมาท่านลงมาเดินเปียกฝนมันเราถึงบอกชาวบ้านมาใจเย็นๆพูดสามประโยคใจเย็นๆจะทำให้อยู่สบายผมยังจำเป็นอันนี้แล้วสบายจริงครับ
0: ไม่มีอะไรจะเท่าเทียมได้แล้วก็เลยว่าโอกาสที่ว่าทางพระองค์ท่านได้ให้กับทางชุมชนของพวกเราเนี่ยครับทุกคนก็คิดว่าไม่มีอะไรเทียบเท่าได้ครับ
2: การสร้างบ้านนี้แล้วก็พิธีพิถันนะครับเรามองไปถึงอนาคตด้วยเราก็เลยปลูกเป็นบ้าน2ชั้นนะครับแต่ถุนสูงพอสมควรเพื่อมองข้างหน้าไปว่าวันข้างหน้าชั้นล่างนั้นสามารถกั้นเป็นที่อยู่อาศัยนะครับถ้าครอบครัวขยายขึ้นมานั้นก็ไม่ต้องย้ายเยอะไปที่ไหนไม่ต้องเป็นปัญหาเวลาทำงานเนี่ยพระองค์ท่านจะสอนเสมอให้มองไปปัญหาข้างหน้าด้วยนะครับช่วยวันนี้เพื่อให้เขาอยู่รอดอย่างยั่งยืนตลอดไป

0: ทีนี้ประเด็นถัดไปเนี่ยก็คือว่าเขาจะอยู่อย่างไรอันนี้สำคัญและส่วนมากก็ประกอบอาชีพประมง
1: เขาเมื่อก่อนอยู่หมู่บ้านปากจอกครับอายุ25ปีที่เขาเริ่มจะออกเรือนะครับเมื่อก่อนเขาเป็นเรือลุงเคยลุงกะปิโตมากับทะเลโตมากับประมงครับ
2: คลื่นยักษ์ไม่เพียงทำร้ายชีวิตทำลายบ้านเรือนหากแต่ยังทำลายเรือประมงซึ่งเป็นเครื่องมือหากินหลักขณะอาศัยอยู่บนเกาะพระทองโกเทศและชาวบ้านปากจกต่างเฝ้าฝันถึงการออกเรืออันเป็นวิถีชีวิตของชาวประมงบนท้องทะเลอีกครั้งหนึ่ง
1: กังวลครับเพราะว่าเรือก็ไม่มีกังวลว่าจะทำอะไรกินกันเพราะหนึ่งอาชีพอื่นเราก็ไม่เคยทำไม่มีความรู้ไม่มีที่ดินไม่มีทางอะไรประมาณนั้นนะก็กังวลครับกังวลเยอะ
0: เรือก็ถูกทำลายไปอย่างมากมายนะครับเราก็ต้องสร้างเรือหัวโตที่ก็ใช้หาประมงพื้นบ้านก็ปรากฏว่าประสบปัญหามากเลยในระยะช่วงนั้นนะครับคือไม้ก็ไม่รู้จะไปหาที่ไหนคือเอาไม้มาทำก็เดี๋ยวก็ตัดไม้ทำลายป่ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชประทานมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็ดูแลธนาคารชาติด้วยก็มาดูจะเปลี่ยนวัสดุได้ไหมละเอียดไปหมดทุกอย่างเลยนะครับเราไม่อยากเปลี่ยนรูปฟอร์มของเรือซึ่งแสดงออกถึงว่าจะทำตามริมทะเลภาคใต้อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็คงสภาพเดิมวัสดุแทนที่เป็นใช้ไม้นั้นตอนนี้เราใช้หลอดไฟเบอร์แทนนะครับก็คงทนประหยัด
1: แรกๆก็ทุกคนก็ยังไม่ค่อยตอบรับกับเรือไฟเบอร์การ์ดเท่าไหร่เพราะว่าไม่เคยสัมผัสครับก็ยังกังวลบางคนก็ไม่เอา
0: ทีแรกก็ไม่ยอมรับอ่ะเป็นเรือพลาสติกนี่มันคงไม่คงทนผู้ต้องทดลองทดสอบให้ดูเลยนะครับแจกจำได้ผมแจกค้อนเลยบอกถ้าใครสามารถทุบเรือไฟเบอร์แตกเนี่ยจะเอาเรือไม้ลำนะครับก็มาทุบกันโป้งกันไปผลสุดท้ายเกิดความแน่ใจเราก็นึกว่าปัญหาหมดแล้วนะครับแต่ว่าท้ายเป็นปัญหาที่เราไม่คาดฝันเกิดขึ้นคือเขาไม่ยอมรับเขาบอกว่าเป็นเรือพลาสติกเนี่ยไม่มีแม่ยานางโอ้การพัฒนานี่มันหลาย

0: นเพื่อเป็นการช่วยเหลือในด้านการประกอบอาชีพประมงให้ครบวงจรในทุกๆมิติ
1: หลังจากได้รับพระราชทานจากพระองค์ท่านก็ทุกคนก็เริ่มจะมีกำลังใจขึ้นเพราะอย่างน้อยได้มีบ้านพักแล้วก็ได้มีเครื่องมือทำมาหากินก็พระองค์ท่านได้บ้านหนึ่งหลังกับเรือไฟเบอร์หนึ่งลำครับก็ได้กำลังใจก็ได้เริ่มปรับตัวครับจากจุดนั้นเราก็มีกำลังใจคราวนี้สู้ชีวิตเพราะว่าหนึ่งพอสู้กันไปก็ทุกคนเป็นกำลังใจให้กันครับก็ไปด้วยกันครับนี่หลักคือกำลังใจที่ทุกคนคิดเลยว่าทุกคนไม่ใช่เท่าแต่ผมนะครับคือว่าดีใจมากที่ว่าทางพระองค์ท่านไม่ทอดทิ้ง

0: าล่ะมีอาชีพแล้วเราดูไปถึงโรงงานแปรรูปเลยนะครับคือไปส่งตลาดก็ได้ราคาแค่นั้นแหละนะครับแทนจับปลาแทนที่ไปส่งตลาดมาส่งที่เราก็ทำการแปรรูปเป็นปลาแห้งเป็นปลาผลเป็นกะปิ
1: ตอนแรกก็เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรเป็นโอคาลีก็อยู่บ้านพอเฟ้นได้ของได้ปลาหมึกมาก็ขายได้กะปิมาก็ทำกะปิปากจกอร่อยดีสีก็สวยไม่ใส่สีนะกุ้งมาแบบไหนก็ทำแบบนั้นเลยก็เราคิดว่าเราไม่ลืมที่เมื่อก่อนเราทำอยู่แบบไหนพอขึ้นมาข้างบนนี่ก็ต้องทำแบบที่เราทำเดิมๆเราไม่ทิ้งแบบว่ามาทำมีรายได้เสริมขึ้นมีรายได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ก็มีรายได
0: ้อันนี้สำคัญนะครับเปลี่ยนชีวิตจากทะเลมาเป็นชีวิตบกไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับก็มีความรู้อาชีพอื่นไหมเพราะฉะนั้นแต่ละเคสแต่ละกลุ่มนั้นจะต้องศึกษาอย่างพิถีพิถันเลยนะครับเพื่อป้อนความต้องการให้ตรงกับความต้องการของเขาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นอย่างที่พระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้เข้าใจเข้าถึงพัฒนาแล้วพัฒนานี้พัฒนาอะไรไม่จะไปเปลี่ยนเขาทั้งหมดเลยเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาเปลี่ยนอะไรต่ออะไรเขานี่มันก็ทำให้เราสูญเสียสมบัติทางด้านวัฒนธรรมของพวกเราเนี่ยนะครับผมคิดว่าความยากลำบากมันอยู่ตรงนี้ความคนดีความเปลี่ยนแปลงนะของเก่าต้องรักษาไว้แต่พร้อมกันนั้นก็มีวิธีสมัยใหม่เท่าที่นะครับจะเอื้ออำนวยได้ความสมดุลนั้นมันต้องรักษาไว้ให้ได้อยู่ตลอดเวลา
2: อยากจะกลับไปเพราะว่าพอกลับไปปั๊บมันนึกถึงอดีตอะหมายว่าทำใจไม่ได้บางทีอะไรอย่างนั้นเนี่ยลูกหลานอะไรเสียชีวิตถึงไม่อยากลงไปอยู่คิดว่าจะอยู่ที่นี่ตลอดไปจนชั่วลูกชั่วหลานแล้วแหละไม่ลงแล้วแหละที่เกาะ
0: ตกลงมีบ้านแล้วนะครับมีสถานแปรรูปเพิ่มมูลค่าแล้วเราก็มองไปเรื่องการศึกษาด้วยนะครับเพราะว่าลูกหลานพวกนี้เขาก็จะต้องไปโรงเรียนเราพัฒนาตั้งแต่ศูนย์เล็กๆเลย
2: ลูกสาวคนเล็กอ่ะอยู่ที่ศูนย์เด็กมูลนิธิในโครงการของประเทศเนี่ยค่ะของในหมู่บ้านเนี่ยค่ะแล้วก็พออายุได้4ขวบก็ออกไปอยู่โรงเรียนทุ่งรักชัยพัฒน์ของโครงการของประเทศดีใจมากที่ลูกได้มีอนาคตอ่ะตั้งความหวังลูกไว้ให้ลูกก็ตั้งใจเรียนสูงๆได้มีอนาคตข้างหน้าแต่ได้ทำงานดีๆไม่ต้องลำบากเหมือนพ่อเหมือนแม่
0: เพราะฉะนั้นมิติที่เรามองซ้ำอีกทีหนึ่งว่านอกจากวัสดุสิ่งของบ้านเรือนโครงสร้างแล้วดูมิติของมนุษย์ด้วยตั้งแต่การศึกษานะครับความเป็นอยู่เรื่องอาชีพเรื่องสาธารณสุขนะครับสุขภาพอนามัยทุกมิติเลยผมว่าโครงการหมู่บ้านทุ่งรัก173หลังนี้จะเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนที่ค่อนข้างจะพร้อมสมบูรณ์นะครับแล้วก็ตลอดจนกระทั่งพยายามจะรักษาสิ่งแวดล้อมไปด้วย

0: ผมเป็นประธานชุมชนมาประมาณ3ปีครับในใจก็คิดอยากจะช่วยสังคมอยู่แล้วครับจากกำลังใจที่พระองค์ท่านทำให้เราอยากจะทำความดีมั่งถึงไม่เล็กน้อยน้อยเผื่อส่วนรวมอะไรสักนิดสักหน่อยก็เลยลองดูว่าเผื่อจะทำได้ครับทดแทนพระองค์ท่านที่ว่าพระองค์ท่านได้ให้โอกาสพวกเรา
1: ดีใจมากเลยครับแบบว่าขอบคุณที่ท่านมายกที่อยู่ให้แล้วก็มีที่ทำมาหากินให้ไม่รู้ว่าจะพูดแบบไหนยกขึ้นตัวหัวเลย
2: ดีใจมากที่ว่าโครงการของพระเทพได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยสึนามิค่ะถ้าว่าไม่มีโครงการนี้ก็ไม่รู้จะว่าจะเอาที่ไหนไปทำมาหากินกันนะคะ
3: มูลนิธิของชาวนาตามพระราชกระแสเนี่ยพระทรงเป็นนักประวัติศาสตร์ทรงเสด็จทรงดูรอบครอบดูเรื่องจิตวิทยาอะไรต่ออะไรนะครับเดินตามรอยสมเด็จพระชนกาธิเบศคือมองคนเป็นคนมองลึกลงไปความรู้สึกแรงดลใจของแต่ละคนอะไรเนี่ยนะครับมองแล้วพยายามดีไซน์ความช่วยเหลือสอดคล้องผลักดันให้เขาสามารถรักษาสิ่งต่างๆนี้ได้

วิธีการช่วยเหลือถ้าจะเห็นความแตกต่างก็ประเด็นแรกที่สุดก็คือความต่อเนื่องเพราะนั้นความช่วยเหลือโดยทั่วไปนั้นจะช่วยแล้วก็จบแต่ก็เรานี่คำว่าเราช่วยเหลือคนนั้นเรามิติคนเป็นวงจรของชีวิตเลยเขาต้องการอะไรบ้างนะครับเราก็ดูเป็นองค์รวมเลยทั้งหมดเนี่ยแล้วเราก็ดำเนินการเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนเมื่อความต่อเนื่องและลักษณะบูรณาการนั้นคือความแตกต่างนะครับเวลามูลนิธิลงไปทำงานนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าตากสินธิเบศรก็ดีกรมสมเด็จพระเทพทีรับถ่ายทอดมาก็ดีนั้นเราจะใช้หลักการนี้อยู่ตลอดเวลาความช่วยเหลือไม่ใช่เขาหิวแล้วเราก็ให้ข้าวเขามื้อเดียวนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาจะทำยังไงนะครับเราดูทำไงเขาจะประกอบอาชีพของเขาเขาเรียนดูได้อะไรต่ออะไรได้เป็นเซรีทั้งองค์ความรู้ทั้งการศึกษาทั้งมิติของมนุษย์ทั้งหมดจะได้รับการดูแลเอาใจใส่ทั้งหมด

0: และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทาง YouTube Channel Atap Podcast ดิฉันกัญญาพรเนชรัตน์และทีมงานทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: เสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา5นาฬิกาจนถึงเวลา21นาฬิกาเป็นประจำทุกวันก่อนที่จะอำลาท่านไปในคืนนี้ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยพ่อขุนผาเมืองและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพจงดลบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันราตรีสวัสดิ์

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียง91สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยจะตั้งขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนทุกกลุ่มอาชีพโดยเสนอข่าวสารความรู้บันเทิงและบริการส่งกระจายเสียงในระบบ AM ความถี่972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์ RBS 921.rtarf.mi.th จากอำเภอหลงเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ตั้งแต่เวลา 5 นาฬิกาจนถึง 21 นาฬิกาเป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาคลื่นข้อมูลข่าวสารความจริงนำสิ่งดีมีคุณค่าสู่ประชาชน

สวัสดีครับผู้ฟังครับมาติดตามรับฟังรายการต่างๆของผังรายการที่น่าสนใจในวันนี้กันนะครับว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจกันบ้างครับเริ่มต้นในช่วงเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นผู้ฟังติดตามรับฟังรายการธรรมะประจำวันนะครับ6:00 นถึงเวลา 7:00 นติดตามรับฟังรายการรับอรุณครับและในช่วงเวลา 7:00 นถึง 7:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับช่วงเวลา 7:30 นถึงเวลา 8:00 นติดตามรับฟังรายการก้าวไกลในโลกกว้างครับช่วงเวลา 8:00 นนะครับถึง 8:05 นเรามาที่เวลาครบธงชาติกันครับและช่วงเวลา 8:05 นถึง 8:30 นเป็นรายการเปิดขึ้นคุยข่าวครับช่วง 8:30 นถึง 9:30 นนะครับเป็นเรื่องเล่าจากบ่าวฝั่งโขงครับและในช่วงเวลา9:30 นถึงเวลา10:00 นครับก็จะเป็นรายการเรื่องเล่าจาก921ครับส่วนช่วงเวลา10:00 นถึง10:05 นก็ติดตามรับฟังเรื่องของข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการของฝากจากซิงจ่อยจนกระทั่งถึงเวลา11:00 นถึง11:05 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับจะต่อด้วยรายการนะครับคุยกันก่อนเที่ยงจนกระทั่งถึงเวลา12:00 นครับช่วงเวลา12:00 นนะครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับและหลังจากนั้นติดตามรับฟังรายการเพื่อสังคมไทยนะครับและในช่วงเวลา12:30 นถึงเวลา13:00 นเราไปติดตามเรื่องของข้อมูลข่าวสารจากการถ่ายทอดเสียงนะครับของทางด้านวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกับข้อมูลข่าวสารประจำวันกันนะครับและในช่วงเวลา13:00 นถึง14:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงเสร็จแล้วต่อด้วยรายการชมรมลูกทุ่งนะครับหลังจากนั้นในช่วงเวลา14:00 นถึงเวลา15:00 นครับแล้วฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงจบครับติดตามรับฟังรายการว่าวโนหัวม้วนนะครับและในช่วงเวลา15:00 นถึง16:00 นครับเราจะไปติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงและต่อด้วยรายการเพลงดีที่น่าฟังนะครับในช่วงเวลา16:00 นถึง17:00 นครับติดตามรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงแล้วต่อด้วยรายการคลินครอบครัวนะครับช่วงเวลา17:00 นถึง18:00 นครับรับฟังข่าวสั้นต้นชั่วโมงครับแล้วต่อด้วยรายการชายคาทกสครับและในช่วงเวลา18:00 นถึง18:05 นนะครับที่เวลาเคารพธงชาติหลังจากนั้นครับก็จะเป็นรายการใจถึงใจนะครับในช่วงเวลา18:30 นถึงเวลา19:00 นครับติดตามรับฟังรายการคิดดีมีสาระนะครับส่วนช่วงเวลา19:00 นถึง19:30 นติดตามรับฟังการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ครับ19:30 นถึงเวลา20:00 นครับติดตามรับฟังรายการชีวิตกับเพลงครับและช่วงเวลา20:30 นถึงเวลา21:00 นนะครับปิดท้ายกันกับรายการรอบรู้รอบโลกครับเป็นรายการสุดท้ายจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการฐานพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยและทั้งหมดนี้คือรายการต่างๆที่น่าสนใจจะนำเสนอคุณผู้ฟังนะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังเป็นเพื่อนกันตั้งแต่ช่วงเวลานี้จนกระทั่งถึงเวลาปิดสถานีในช่วงเวลา21:00 นครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาภวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ยบัญชาการทหารพัฒนานักรบสีน้ำเงินเดินหน้าพัฒนาเพื่อประชาชนขจัดความยากจนปลอดพ้นภัยยาเสพติดเพื่อชีวิตที่พอเพียง

0: ตามกาลเป็นมงคลอันสูงสุดในวันนี้และเวลานี้สถานีวิทยุกระจายเสียง921หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้นำธรรมบรรยายมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังจึงขอเชิญทุกท่านได้ตั้งใจและติดตามรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: แสดงว่ามันคงมีอบายมุขมีอบายมุข
2: จะคงให้เขายืมไป 3,000
1: ให้ยืมไป 3,000 ด้วยยังไม่ได้ใช้คืนเลยแล้วยังมาขโมยของเราอีก
2: ได้ดี
1: ฮะ
2: ได้ดีจังเอาอย่างนี้สิ
1: เอาไง
2: เดี๋ยวเทศเสร็จผมขอยืม 5,000 ก็แล้วกัน
1: ได้ได้
2: เดี๋ยวคนไม่รู้จักยืมได้ตั้ง 3,000 น่ะไม่รู้จัก
1: เอา 5,000 ไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไรนะ
1: ครับไม่เป็นไรให้ยืมได้ให้ยืมได
2: ้ครับ
1: ดอก IMF 18นะครับ
2: ใจดีเหลือเกิน
1: ก็เลยไปถามพระพระพุทธเจ้า
2: พระพุทธเจ้าว่าไง
1: ไม่ต้องเสียใจหรอกมันไม่ใช่กรรมของเธอหรอกและเธอก็ไม่ใช่เจ้ากรรมของพวกนั้นหรอก
2: ครับ
1: ตถาคตจะเล่าให้ฟังว่าไอ้5คนน่ะมันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงต้องมาตายพร้อมกันเพราะเหตุแล้วทำไมไอ้คนนั้นน่ะจะต้องดูดีๆโซซัสโซเซมาตายตรงนั้นไอ้พวกเลอไปเผา
2: ไปเผาที่เดียวกันด้วย
1: ครับพระพุทธเจ้าก็เลยตรัสว่าในอดีตชาติเนี่ยไอ้4คนนั้นพวกกันก็ไปหาปลาไปหาปลาแล้วก็เอาแหเอาข้องไปมันได้น้อยครับก็คิดหาปลาแบบใหม่ไปเจอหนองน้ำบึงใหญ่ที่นึง
2: ครับ
1: ปลาคักเลย
2: ปลาเยอะ
1: ปลาเยอะ
2: ต้องมีแหนี่เวียงแหลงไปต้องได้ต้มได้แกงแล
1: ้วได้ตกแต่ไม่พอใจ
2: ครับ
1: ทำยังไงจะได้หมด
2: ทำยังไง
1: ไอ้คนหัวดีคนนึงบอกเอางี้ดิไปตัดเถาวัลย์ที่มันมีพิษนะเพื่อเถาวัลย์เพื่อยางน่องเพื่ออะไรเงี้ย
2: ครับ
1: ตัดไปแล้วก็โยนใส่สระ
2: โ
1: อเดี๋ยวเดียวพระเดชพระคุณ
2: เอายาพิษใส่ไปในน้ำเลย
1: เอายาพิษใส่น้ำเลย
2: น้ำไม่ไหลถ่ายเทอย่างนี้ละเสร็จ
1: ครับเดี๋ยวเดียวเท่านั้นเอง
2: ถ้าแม่น้ำนี่มันแป๊บเดียวมันก็หายไปที่อื่นแต่นี่มันในหนองเสร็จ
1: ครับเสร็จ
2: มีร้อยตายร้อยมีพันตายพัน
1: ตายพัน
2: ครับ
1: ชอบเอ๊ะวิธีนี้ดีจัดแจงช่วยกันตัดไม้ยางนอกไม้ที่ยางเป็นพิษเป็นพิษใช่ไหม
2: ครับ
1: ใส่สระเดี๋ยวเดียวเท่านั้นครับท
2: ้
1: องขาวเกลื่อนไปหมด
2: ขาวเหมือนโยมเลยนะ
1: เห็นโยมนอนท้องขาวจะนึกว่าปลาจะนึกว่าปลาสวายนะแหมโยมท้องขาวยังปลาสวายหน้ามาแกงเลยนะปลาสวายแกงอะไรนะ
2: แกงชูชี
1: แกงชูชีบ้านผมก็ไม่ชอบแกงชูชีปลาสวาย
2: แกงอะไรผัดเผ็ดผัดเผ็ด
1: คือเดี๋ยวขึ้นน้ำลายนะเขาเรียกแกงอะไรเล่าที่ใส่ข้าวบุ้งใส่กะทิเนี่ยแกงเทโพ
2: อ
1: ๋อไอ้โยมก็เคยรับปลาเหมือนกันนี่นะเนี่ยฮะชั้นนำชั้นนำ
2: พวกเดียวก็จะคุ้นนั่นแหละ
1: เดี๋ยวเดียวเท่านั้นน่ะหงายท้อง
2: ครับ
1: ก็เลยเอาปลานั้นไปดีใจกันใหญ
2: ่ครับโอ้โหได้ปลาเยอะเนี่ย
1: แต่เจ้าพวกนี้พระเดชพระคุณ
2: เป็นยังไงครับ
1: โง
2: ่เป็นโง่ยังไง
1: ก็ปลามันโดนพิษตายมันก็ไปกินปลามีพิษวันนั้นแหละครับตายยกครอบครัวเลย
2: โอ้4คนนี่โดนพิษตายก็เพราะว่า
1: เพราะไปกินปลามีพิษ
2: ครับ
1: ตายเกินครอบครัวเลย
2: ครับ
1: ยังไม่พอบาปซ้ำกรรมซัดเกิดมาชาตินี้มาเป็นพี่น้องกัน
2: 4คน
1: เพราะใจมันดวงเดียวกัน
2: หน้าตาเหมือนกัน
1: เหมือนกันในแม่เดียวกัน
2: ไม่ใช่อ้วนผอมอย่างกับผมพระเจ้าคุณนี่
1: ไหมไม่ใช่ไม่ใช่นะฮะเพราะเนี่ยพระเจ้าบอกเวรกรรมอันนี้ทำให้มันมาต้องตายพร้อมกันเพราะเหตุพิษ
2: ครับ
1: ปลาเนี่ยมันไม่ได้ตามมาเป็นเจ้ากรรมนายเวรหรอกแต่ว่ากรรมมาเกณฑ์ไม่มีนายเวรมารังควาน
2: กรรมตามทัน
1: ส่วนไอ้คนนั้นอยู่ดีๆโซซัสโซเซมา
2: เป็นยังไง
1: ไอ้นี่มันชาติก่อนกรรมของมันเลี้ยงไก่เอาไว้
2: ทำไมอ่ะ
1: ฮะ
2: เลี้ยงไก่แล้วทำไม
1: ความที่หิวไล่กวดไก่ตัวนึงก็คว้างไ ไก่มันสลบยังไม่ตายแล้วไก่มันหัวแตก
2: อ๋อ
1: ยังไม่จะตายเลยครับ
2: แต่เงียบไป
1: เงียบไป
2: อืม
1: จัดแจงจับไก่ถอนขนได้โยนเข้ากองไฟอบ
2: เสร็จเลยกรรมอันนั้นตามมาทัน
1: ไก่มันยังไม่ตายมันก็ไปดิ้นชักกระดุกชักกระดิกในกองฟางทรมานเนี่ย
2: อ๋ออ
1: ะไรโยมใส่ขันก็ได้ใส่ขันก็ได้ใส่ขันเถอะนะเอาใส่ย่างก็ได้ใส่เอาไว้ดิวางไว้ดิโอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งฟังเทศกับเธออย่าไปห่วงรถสตังค์นะโยมนะนั่งฟังเทศนั่งตรงนี้นั่งใกล้ๆฉันเนี่ยง่วงแล้ว แล้วเราจะเทศทำไมล่ะเนี่ยโยมจะนอนแล้ว
2: เขาง่วงแล้ว
1: ผมรอฟังคำเดียวนะ
2: ฟังว่าไง
1: ดึกแล้วตะบันเทศกันอยู่ได้ฉันมีคำนี้เลิกเลย
2: แล้วโยมอุบาสิกาก็เขียนจดหมายมาบอก
1: ว่าง
2: วดหน้าก็2296
1: ฮะ
2: 296
1: เหรอ
2: เนี่ยศึกไปก็รวยเลยเละ
1: ล่างหรือบนเรา
2: ฮะ
1: ล่างหรือบน
2: ผมบอกข้างบนไง
1: ล่างจนบนรวย
2: ครับ
1: เดี๋ยวแหล่แล้วอยากฟังแหล่ใช่ไหมอยากมากใช่ไหมลองซะเองสิ
2: เนี่ยคนอยุธยานักเรียนนักเรียนอยุธยา
1: ไม่ใช่หรอกต้องกระนักกระแหน่บ้างโยมจะได้ตาสว่าง
2: สว่างแล้ว
1: แต่เห็นกรรมพระเดชพระคุณเนี่ยมันถึงได้โดนตีหัวเหมือนกันครับไปนอนใต้ต้นไม้กับมะพร้าวหล่นใส่อีกโซซัสโซเซมาอยู่ดีมานอนบนกระดานไม่รู้เรื่องอะไรแหละเพื่อจับไปเผาอีกนี่กรรมประญาติโยมทั้งหลายก็ต้องให้ตระหนัก
2: ครับ
1: และพฤติกรรมที่ดีเนี่ยไปเป็นพันธุกรรมเนี่ยมันให้ผลเป็นกุศลกรรม
2: คร
1: ับ ดีหมดเลย
2: ครับ
1: นั่นหลวงพ่อท่านให้มาเนี่ยดีแล้ว
2: ครับ
1: แต่เข้าวัดเนี่ยเจอพระดี
2: ทำไมอ่ะ
1: เขาก็เจอพระเนี่ยมาอยู่กับพระเนี่ยดีแล้ว
2: ครับ
1: ท่านให้เป็นขวัญจิตขวัญใจเป็นที่พึ่งทางใจ
2: ไม่ฟุ้งซ่าน
1: ครับ
2: ครับ
1: แล้วไม่เป็นไงแม่ไม่เป็นไงแม่ไม่
2: พูดพอ

0: จ้าคุณผัวทิ้งผัวตายผัวหย่าผัวหนีอะไรเนี่ยมีไหม
1: บางคนผัวตาย
0: บางรายผัวหย่า
1: ปะบางรายผัวหย่าบางรายนั่นหนาผัวหลบหนี
0: ครับ
1: แต่บางคนทิ้งผัวเพราะเบื่อคุณพี
0: ่
1: ก็จะตาม
0: ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้น
1: ฮะ
0: แต่บางคนทิ้งผัวเพราะเบื่อหลวงพี
1: ่ไม่ใช่ไม่มีนะ
0: ไม่มีนะ
1: ไอ้ที่ทิ้งผัวเพราะเบื่อหลวงพี่ไม่มี
0: ไม่มีนะ
1: ทิ้งผัวเพราะชอบหลวงพี่มีว่าทำไปด้วย
0: มันมีไม่เล่าที่ว่าเนี่ย
1: ไม่มีชอบหลวงพี่ไม่มี

0: แต่คอยคอนยิ่งท่าต่างๆนานนา
1: อย
0: ่
1: า
0: ฮะ
1: อย่าโยนไฟใส่ผม
0: เขาว่างั้นไม่ใช่เหรออ
1: ๋อไม่ได้ว่าไม่ได้คอนหรอกเอาพอสิ้นผัวนี่ก็เหมือนสิ้นศักดิ
0: ์สิ้นหลัก
1: เอาสิ้นหลัก
0: ชายหานชายหักคอยคมเหง
1: เห็นจะจริงเสด็จพระคุณ
0: ทำไมอ่ะ
1: บางทีบางคนเนี่ยไม่เข้าใจ
0: ทำไมอ่ะ
1: ใช่ไหม
0: ครับ
1: เมียเหมือนหัวผัวเหมือนหมวก
0: อะไรนะ
1: เมียเหมือนหัว
0: ครับ
1: หัวเหมือนหมวก
0: เมียเหมือนหัว
1: หัวเหมือนหมวก
0: หัวเหมือนหมวก
1: ถ้าไม่มีผัวซะแล้วเนี่ยก็เหมือนหัวไม่มีหมวกคงร้อน
0: เหมือนบ้าน
1: และบ้านเนี่ยสำคัญพระเดชพระคุณ
0: ทำไม
1: สามีจะดีไม่ดีพยายามอดทนไว้เถอะไอ้มีผัวขี้เหล้าขี้เมาเนี่ยยังก็มีเหมือนมีพระแคล้วคลาดคงกระพันอยู่คาบ้านนะ
0: ครับ
1: ถ้าไม่มีผัวนี่มันกลุ้มนะ
0: ทำไมอ่ะ
1: เอ้าปนเอาบ้างจี้เอาบ้างลูกหญิงเขาก็ทำลายลูกชายเขาก็ข่มเหงตัดต้นบัตรใช่ไหม
0: คนไม่กลัวเกรง
1: คนมันก็ไม่กลัวเกรง
0: เขาบอกผู้หญิงเป็นไม้เหมือนดอกไม้ไม่มีหนามบ้านไม่มีรั้วคนไม่เกรงใจ
1: นั่นน่ะสิเพราะนั้นต้องรักษาเนื้อรักษาตัว
0: ครับ
1: นะเนี่ยน่าสงสารน่าสงสาร
0: ครับ

0: ใช่มั้ย
1: ยังผมนานแล้ว
0: นานแล้ว
1: ขายของอยู
0: ่ครับ
1: ต่อมาก็บวช
0: ครับ
1: ก็ยังไม่ศึก
0: แต
1: ่เมียก็บอกเนี่ยก็บอกเมียเดี๋ยวกฐินปีหน้าแล้วศึก
0: คอยกฐินอีกแล้ว
1: คอยกฐินก่อน
0: ออกพรรษาไม่ศึกคอยกฐิน
1: กฐินแล้วก็ไม่ศึก
0: เ
1: มียโกรธ
0: โกรธมาก
1: โกรธมาก
0: ครับทำไง
1: อุตส่าห์ใส่บาตรทุกวัน
0: ครับ
1: แล้วเราเนี่ยทิ้งให้เขารอดไอ้ผัวไม่ศึกแล้วเป็นไม้นะมึงนะแล้วไม้อย่างนี้ไม่รู้จะหันหน้าไปไหนให้จะหย่าก็ไม่ได้จะพูดชวนพระไปเซ็นใบหย่าไม่ได
0: ้ครับใครหน้า
1: ใครหน้า
0: ถ้าเป็นไม้ผัวบวชไม่ใครหน้ามาก
1: อันท่านท่านใจใครขี้หน้าไม่ใช่คือถ้าหย่าก็หย่าไปเลย
0: เนี่ยจะคุณ
1: ทำไม
0: แล้วเทศเสร็จนี่จะลงธรรมะกันได้ไหมเนี่ย
1: ฮะ
0: เทศเสร็จแล้วจะลงกับธรรมะกันได้ไหมเนี่ยผมมองหลวงพ่อท่านนั่งก้มหน้าแล้วนั่นเดี๋ยวสวยเดี๋ยวสวย
1: ไม่อ่ะจริง
0: ๆจริงๆนะเออๆ
1: จริง
0: ๆเออ
1: ถ้าจะบวชก็เซ็นๆให้เขาเรียบร้อยเขาจะได้ไปมีใหม
0: ่ครับ
1: นี่ไม่เอา
0: ครับ
1: ยังหวงก้างอยู่นั่นแหละ
0: เออไม่ยอมเซ็น
1: ไม่เซ็น
0: ไม่ยอมหย่าม
1: ันบวชอยู่จะไปหย่าได้ไงอ่ะ
0: แล้วมาเดินผ่านหน้าบ้านทุกวัน
1: จะเป็นทบาททุกวันเยเมียเคือง
0: เคืองไง
1: จะให้ลูกไปก็ตำราเก่า
0: ครับ
1: คิดพาลูกไปทูลตำราเก่า
0: โอ้ไม่ได้
1: ไม่ได้
0: แล้วทำไง
1: สั่งลูกสาวบิโนมึงใส่บาตรหลวงพ่อมึงแม่ไม่ใส่อ่ะ
0: โอ้บอกลูกใส่บาตรหลวงพ่อเถอะตรงนี
1: ้ครับเมียไม่ใส่
0: ครับ
1: แต่นั่งอยู่หน้าบ้าน
0: ครับ
1: มีถาดทองเหลืองใบ
0: ครับ
1: เอาส้มมะขามเปียกมาก้อนขัด
0: ขัดทองเหลือง
1: ขัดผ้าทองเหลือง
0: เป็นไง
1: ขัดหัวบันได
0: ครับ
1: พอพระหัวมายืนหน้าบ้านแกขัดถาดทองเหลือง
0: ขัดถาดใหญ
1: ่ขัดปากบางเชื่อขัดจริงเอาจัง
0: ขัดลิ้นที่ปากขัดเลยนะ
1: ขัดลิ้นที่ปากขัดพอผัวไปแล้วเก็บถาด
0: ทำไม
1: พรุ่งนี้อีก
0: ทำอีก
1: วันที่สองก็ทำไอ้วันที่สามก็ทำไอ้เด็กวันสงสัย
0: ครับ
1: วันที่สามป้าทำอะไรน่ะผมก็สงสัยจริงป่ะ
0: ขัดอยู่ได้เมื่อวานก็ขัด
1: เออแล้ว
0: ป้าก็ขัด
1: ป้าขัดเอาจริงเอาจัง
0: เหม็นปากเชียว
1: ขัดมา3วันแล้วป้าจะขัดทำไมเอ้ากูจะขัดให้มันสึกมันยังไม่สึกเลย
0: โอ้ขัดต้องเหลือนี่นะกัดปากขัดแล้ว
1: กูขัดมา3วันแต่มันสึกมันยังไม่สึกเลยวันที่4ได้ผลครับ
0: ทำไม
1: เช้าสิกป๋อมาเชียว
0: รู้แล้วรู้ว่าส่งซิกมาแล้ว
1: ครับ
0: ไอ้ที่เล่าได้คล่องอย่างนี้ไม่ใช่ไรหรอกโยมท่านจะคุ้นนี่แล้ว
1: เล่าให้ฟังจริงจริง
0: เออเออ
1: เพราะนั้นถาดทองเหลืองเนี่ยเ
0: รา
1: เก็บไว้ใบหนึ่ง
0: ครับเอาไว้แก้ปัญหา
1: จะไปเอาไว้แก้ปัญหาชีวิต
0: เอาแต่กับดึกแล้ว
1: นี่ไม่ใหม่
0: ดึกแล้วเอาแค่นี้เอาแค่นี้
1: อ
0: ้
1: าว
0: ฮะ
1: เหรอ
0: ครับเกินเวลาเขาแล้ว
1: ยังไม่เกิน
0: นะ
1: เหลืออีกหน่อยนึง
0: เหลืออีกหน่อยเหรอ
1: ครับแต่ว่าไม่เป็นไรพระเดชพระคุณ
0: ทำไม
1: เอาไว้เทศกันคราวหน้า
0: ครับ
1: เทศกันพอประมาณ
0: ดึกเกินไปโยมก็
1: ค้าง
0: โยมนอนหลับไปซะหลายคนแล้ว
1: ฮะ
0: ไอ้ที่นั่งฟังก็ไอ้พระอ้วนพระผอมสององค์นี่ตะบันเทศกันไปถึงไหนนะเนี่ย
1: ไม่ใช่ป่
0: านนี้ละฮะ
1: ไม่ใช่หรอก
0: ฮะ
1: เขาสบายใจ
0: สบายใจนะ
1: โอ้อยู่บ้านนอนหลับที่ไหนมึงก็คิด
0: ไม่มีเพื่อนคุย
1: ไม่มีเพื่อนคุยจิตใจไม่สบายต้องระแวดระวัง
0: มีมาพระคุยให้ฟัง
1: มาอยู่วัดอยู่รอดปลอดภัยสบายใจคนสบายใจหลับนะ
0: ครับไอ้เรื่องขัดทองเหลืองนี่ก็ไม่มีใครเล่าให้ฟังนอกจากพระเท่านั้น นะไม่มีอ่ะ
1: ฮะ
0: มีพระเท่านั้นที่จะเล่าให้ฟังได
1: ้เอ้าไม่ใช่เอาเอามันเรื่องจริงๆอ่ะเขาคงมีมูลความจริงอ่ะ
0: ครับครับครับ
1: ใช่ไหม
0: เชื่อครับถ้าคุณพูดต้องเชื่อครับ
1: ฮะ
0: ครับ
1: อันนี้ก็คือญาติโยมทั้งหลายก็ตั้งใจว่าในโอกาสที่ท่านทั้งหลายเนี่ยได้มาบวชที่ราชรีนีที่วัดส้นสนพระเดชพระคุณท่านพระคุณลุงสาโสพลก็ได้เพียรพยายามเหมือนกับเป็นผู้นำท่านทั้งหลายว่าเราเนี่ยมาจากชนชั้นวรรณะที่ต่างกันแต่ท่านทั้งหลายเห็นไหมว่าเมื่อมารักษาศีลเราไม่มีความแตกต่างกันดังนั้นในเวลาที่เราเป็นยากดีมีจนสุขภาพไม่เท่ากันฐานะไม่เท่ากันไม่เป็นไร

มันมีสิ่งหนึ่งที่จะทำให้เราเท่ากันนะคือศีลเพราะศีลเนี่ยทั้งหลายมันเป็นสิ่งที่จะค้ำจุนชีวิตค้ำจุนชีวิตคนเรารวยมียศศักดิ์ก็มีคนไหว้นับถือแต่บางทีมันนับถือเฉพาะหน้าเพียงในใจแต่ถ้ามีศีลซะแล้วเนี่ยแม้แต่ในใจเขาก็ไม่เถียงหรอกดังนั้นในชีวิตมนุษย์เนี่ยศีลเป็นหลักศักดิ์เป็นรองศีลนี่เป็นหลักของชีวิตเลยศักดิ์ศรียังเป็นรองและเมื่อรักษาศีลแล้วทุกคนเท่ากันหมดเสมอกันหมดถ้ารักษาได้เท่ากันนอกจากให้ศีลแล้วยังให้ปัญญาต่อทั้งหลายที่พระธรรมเทศน์นี่คือให้ปัญญานะญาติโยมทั้งหลายจะมองเห็นว่าเออฟังแล้วบางทีก็อยากจะฟังแต่แลสนุกเอ้าอยากสนุกก็ได้สนุกบางคนฟังพระเทศอยากสนอเอ้าอยากสนอก็ได้สนอบางคนฟังแลแล้วเอ้าอยากสงบที่พระท่านเทศก็ได้สงบอยากฟังแลได้ความสว่างคือปัญญาก็ได้สว่างทั้งสนุกสนอสงบสว่างแล้วแต่ใครจะตักตวงเอาให้เกิดขึ้นในฐานะที่ท่านทั้งหลายมาบทวิรัจรินีคีพรามแต่ขอให้เข้าใจท่านทั้งหลายว่าบางทีบางเรื่องที่ท่านเตือนที่แหล่งจึงใหม่ๆคือเราต้องระวังรักษาตัวและท่านทั้งหลายมีปัญหาในชีวิตไม่รู้จะแก้อย่างไรผู้ชายเขาใช้ผ้าเหลืองแก้เห็นไหมจนก็ใช้ผ้าเหลืองแก้โจรก็ใช้ผ้าเหลืองแก้ที่เป็นเนรเป็นพระจะได้ไม่มีใครทำอันตรายได้นรกปิดสวรรค์เปิดสังคมให้โอกาสส่วนญาติโยมทั้งหลายเป็นผู้หญิงอาตมาฟังท่านพระครูวินธรรมนุแปลเรื่องใหม่ๆผู้หญิงมีอะไรต้องรักษามากมายจะบอกว่าเมื่อสิ้นผัวก็เหมือนสิ้นหลักชายหานชายหักเข้ามารุมกลุ่มเหงนะอย่าหลงละเลงไปในเชิงนักเลงจะต้องเท่งเต้งต้องเปลี่ยนตัวจริงเขาถ้าเมื่อเราจะตั้งหลักเป็นสาวแก่ใหม่ๆไปไหนนี่ผู้ชายนะโยมเราจะว่าเราแก่ปานนี้แล้วไม่มีคนคิดชั่วไม่มีแต่เด็กเล็กๆยันคนแก่ผู้ชายนะทำไมใช่ลูกใช่เต้านะคิดเพียงแต่ว่าที่มันไม่ทำหนึ่งไม่มีโอกาสสองไม่ขาดอิริโอตปะไอ้คนที่ไม่มีโอกาสมันก็อาจจะไม่ทำแต่มีโอกาสมันก็ทำแล้วยังจะนึกว่าเอ๊ะเราแก่แล้วแก่มีทรัพย์สมบัติมันก็จะฉกฉวยอวยโอกาสเป็นหนูตกถังข้าวสารแล้วเราอายุมากไปหลงผู้ชายเด็กเขาแล้วก็เสียคนไม่รู้จะพูดกับใครยังไงนี่จะอับอายขายหน้าอาจจะเป็นม่ายสาวใครจะมาจริงใจต่อเราเป็นม่ายขันมากเป็นม่ายอะไรต่ออะไรก็ตามทั้งสาวกองสาวแก่มีสภาวะเหมือนกันหมดทำอย่างไรท่านทั้งหลายใช่คนทั้งหลายเข้าใจสงบต่อเราลงห่มผ้าขาวเข้าวัดไม่มีใครคิด

เราเป็นผู้หญิงเหมือนกันอย่าได้คนไว้ใจเคารพนับถือไม่คนคิดอะไรลองนุ่งผ้าขาวมีไหมเจ้าทั้งหลายคนข่มขืนทีนี่นะเคยได้ยินครับคนข่มขืนศีลจารีนีเนี่ยไม่มีลองแต่งผ้าขาวเดินไปเพียงแต่ว่าเราเป็นคนบ้านนี้เมืองนี้จะเด็กจะเล็กนะจะอะไรก็ตามเด็กๆเนี่ยนุ่งชุดชีพรามเข้าวัดให้คนหมู่บ้านเราเนี่ยไม่มีใครยุ่งนะเขากลัวบาปคนใจหยาบเนี่ยยังกลับใจได้ญาติโยมทั้งหลายก็เช่นเดียวกันถ้าฟังแหล่เรื่องนี้แล้วเราไม่ได้สาระอะไรเลยที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของเราให้มันเป็นมาตรฐานให้คนให้เราเป็นผู้บริสุทธิ์และให้คนคิดต่อเราในฐานะบริสุทธิ์ถือว่าการฟังแหล่ไร้ประโยชน์ท่านอาตมาจึงบอกว่าที่ท่านพระครูวินัยธรมานพท่านแหล่ฟังคิดนะแม้ท่านแหล่ไปนี่เราคิดเออใช่ไหมลองห่มผ้าขาวเดินไปเถอะนี่ป้าน้าอาบวชเป็นยังไงบ้างที่โกงที่โกงไม่ล้อไม่แย่นะคนทั้งหลายไม่ล้อไม่แย่ไม่มีใครทำอันตรายที่ทั้งหลายเพราะอะไรศีลเพราะศีลเป็นเครื่องกำบังป้องกันชำระชะล้างไม่ใช่เฉพาะกายวาจาใจแล้วมันชะล้างใจคนอื่นด้วยผ่องใสนะไม่มีใครเหยียบไม่มีใครข้ามไม่มีใครดูถูกเพราะฉะนั้นญาติโยมทั้งหลายในความเสียสละของวัดแต่ละวัดเดี๋ยวนี้สังคมไม่อยากเอาคนแล้วนะพระองค์ไหนอยู่กับคนเนี่ยโยนข้อหาหมดอ้าวคนติดยาบ้าเอาไปรักษาใช่ไหมหนักไม้หนักมือไปหน่อยตายใช่ไหมมันอาละวาดฟาดหางก็เอาไปขังเอาไปเก็บหาว่า

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในระบบ AM 972กิโลเฮิรตซ์ FM 99เมกะเฮิรตซ์และวิทยุออนไลน์เว็บไซต์ rbs921.rtarf.mi.th
1: บุญกุศลสร้างพลาท่านคือเขาฮอบัดเทื่อหิวมือหน้าจังสิได้เปิดกินสถานีวิทยุกระจายเสียง921ขอเชิญชวนพี่น้องผู้ใจบุญร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569ณวัดโคกเจริญบ้านโน่นเสาเอหมู่ที่7ตำบลบ้านวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์มาร่วมเฮ็ดบุญใหญ่เพื่อบูรณะพระพุทธมหาปฏิมากรองค์พระเจ้าตากแดดสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองศูนย์ร่วมจิตใจของพี่น้องชาวบ้านเฮากำหนดการมีดังนี้วันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ตั้งองค์กฐินและร่วมพิธีกวนข้าวทิพย์อันเป็นมงคลวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569พิธีถวายผ้ากฐินสามัคคีพี่น้องสามารถเดินทางมาร่วมเฮ็ดบุญได้ที่สถานีวิทยุกระจายเสียง921สำนักงานพัฒนาภาคหาหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาตำบลหน้าแซงอำเภอลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์ใครบ่สะดวกเดินทางมาสามารถโอนเงินร่วมเฮ็ดบุญได้ที่ธนาคารทหารไทยธนชาตซื้อบัญชีพันเอกอติพรจันบางเลขที่บัญชี424-230-6985 424-230-6985ท่านน้อยให้ได้กรอบท่านเป็นกระสอบให้เจ้าได้หอบได้หามบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเด
2: ้อวันสงกรานต์
3: ชนแก้วกันหน่อย
2: วันลอยกระทง
3: ชนแก้วว
4: ันปีใหม
3: ่เฮ้ชนแก้ว
5: รู้ไหมเมื่อคุณดื่มเบียร์1ขวดจะทำให้มีระดับแอลกอฮอล์20-40มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ซึ่งเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุมากกว่าปกติ 3-5 เท่าหยุดเมาแล้วขับช่วยปกป้องชีวิตคุณได้
6: ว่าในเรื่องการใช้รถใช้ถนนที่หลายคนก็คงเคยเจออย่าขับรถเร็วเลยครับเวลาชนก็ชนแรงขับอยู่ดีๆก็ด้านมีรถคันอื่นขับปาดหน้าคิดดีไว้ครับดีที่ไม่ชนมีรถบีบแตร่ไล่บางทีผมก็อาจจะเกะกะจริงๆบ่นได้บ่นได้แต่ก็ใจเย็นเลยครับตรงไหนมีป้ายห้ามขับเร็วก็แค่ผ่อนคันเร่งรักษากฎจราจรปลอดภัยไว้ก่อน
7: ความคิดดีจังหนูชอบ
8: ผมก็ชอบนะ
9: ป้าก็ชอบ
7: แม่ชอบจ้าขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรใครๆก็ชอบ
10: ตัวเองพร้อมซิ่งแล้วนะ
11: ไปกับเขาตัวเองไม่ต้องกลัวนะเพราะความรักอ่ะจะพาชนะทุกสิ่งเลย
12: น่ารักอ่ะตัวเองวิวข้ามทางสวยจังเลยนะ
11: หวานใจนักซิ่งของเขาสวยกว่า
13: สถิติอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยการขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรนะครับ
14: ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีประจำปี2569เพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการประเรียนณวัดสว่างมงคลบ้านนาดงหมู่ที่2ตำบลบ้านหวายอำเภอลมสักจังหวัดเพชรบูรณ์นัดการวันเสาร์ที่14พฤศจิกายน2569ฉลององค์กฐินกลางคืนมีคณะหมอลำเสียงวีโฮและวันอาทิตย์ที่15พฤศจิกายน2569เวลาเก่าหน้านิกาถวายกฐินสามัคคีสามารถติดต่อออกโรงทานและร่วมปัจจัยทำบุญได้ณวัดสว่างมงคลเลขที่บัญชี615-327-6717ธนาคารกรุงไทยสาขาลมสักเบอร์โทร097-110-5158
15: ถ้าได้ยินเสียงสัญญาณนี้คุณจะทำอย่างไร
16: ไปไม่ได้รถก็ติดเหมือนกัน
15: อยากจะหลบให้นะคะแต่เราก็รีบเหมือนกันเปิดเลนแน่ๆเลยคิดแบบนี้ดีกว่าไหมช่วยกันหลบเข้าข้างทางเพราะชีวิตบนรถฉุกเฉินมีความสำคัญช่วยกันให้ทางเพราะให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669
5: เมื่อคุณขับรถด้วยความเร็ว80กิโลเมตรต่อชั่วโมงโชคดีครับแค่หน้ารถยุบคุณไม่เป็นอะไรแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว100กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถพังส่วนคุณต้องนั่งรถเข็นไปตลอดชีวิตแต่ถ้าคุณขับรถด้วยความเร็ว120กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปยิ่งเร็วยิ่งแรงยิ่งไม่เหลืออะไรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ
4: เราอธิษฐานเพื่อพัฒนาสติปัญญา
9: อธิษฐานไม่ใช่อ้อนวอนขอแต่คือความตั้งใจมั่นที่จะทำให้สำเร็จ1คน1สัจจะทำดีได้ไม่ต้องเดียวร่วมตั้งสัจจะอธิษฐานปฏิบัติบูชาพร้อมกันทั่วไทยเริ่มวันนี้เป็นต้นไปร่วมสร้างสำนึกโดยศูนย์คุณธรรมสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้

0: ความสามัคคีของคนไทยทุกคนคือพลังที่จะนำชาติไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง
1: รู้รักสามัคคีร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดินด้วยความปรารถนา
2: สุริชัยเลิศเกษมท่านก่อนนำทัพกรมประชาสัมพันธ์ทำข่าวกันได้รับคำชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่เยอะเหมือนกันนะคะ
3: ค่ะขอบคุณด้วยนะคะในพื้นที่ทางภาคใต้นะคะ
2: ใช่
3: มาดูพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งและมีฝนตกหนักบางพื้นที่ในด้านของตะวันออกของทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือตอนบนประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินเรือผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่ 5-7 กันยายน 2569 ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะกรมอุตุเขาประกาศฉบับแรกนะคะเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับแรกเนี่ยมีผลตั้งแต่วันที่4-7กันยายนนะคะฉบับต่อไปจะประกาศ5โมงเย็นแต่ว่ายังไงสรุปใจความสำคัญคือพายุโซนร้อนโซเดลเนี่ยไม่เข้าไทยนะคะคาดว่าจะเคลื่อนไปไต้หวันวันที่5-7กันยายนนะคะแต่ยังไงช่วงนี้ฝนจะเยอะนะฝนนี่เป็นช่วงๆนะก่อนนั้นบอกว่าลดลงได้แค่วันเดียวอ่ะเพิ่มมาอีกนะคะแล้วก็เพิ่มขึ้นอีกนะคะก็จะเป็นแบบนี้ต่อเนื่องไปหลายๆท่านวางแผนในการใช้ชีวิตการเรียกว่าทำไร่ทำนาทำการเกษตรต่างๆด้วยเหมือนกันนะคะผู้ฟังล่ะคะเป็นยังไงบ้างหรือว่าในการเดินทางไปไหนยังไงพกร่มพกอุปกรณ์กันฝนไว้นะคะเผื่อไว้นะคะมาตามดูกันหน่อยในส่วนของเช้านี้ตั้งแต่ตีห้ามาแล้วทางคณะกรรมการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงกบน.ก็มีการแจ้งผลการสรุปประชุมตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะคะซึ่งมีมติปรับขึ้นราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 และ B2075สตางค์ต่อลิตรค่ะเบนซินและแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้เช้านี้ปตท.บางจากปรับขึ้นราคาน้ำมันกลุ่มดีเซลอีก75สตางค์ต่อลิตรนะคะส่วนเบนซินแก๊สโซฮอล์60สตางค์ต่อลิตรนะมีผลตี5มาแล้ว
3: ค่ะ
2: ชั่วโมงเสร็จๆนะคะนอกจากนี้แล้วเราจะมาได้เรียนข่าวสารกันนะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
3: ก็เมื่อวานนี้จากการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาก็มีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีจากท่านรองโฆษกทางรัฐบาลหลังจากนั้นนะคะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยท่านก็ได้มีการแถลงผลการประชุมด้วยตัวของท่านเองนะคะซึ่งก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาเรียกว่าก็มีการเคาะเนี่ยประเด็นควิกวิน4ด้านด้วยกันเพื่อที่จะเร่งยกระดับ5จังหวัดภาคใต้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติโดยเมื่อวานนี้ค่ะ1กันยายน2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านแถลงข่าวผลการประชุมค่ะคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1/2569ในพื้นที่ของกลุ่มจังหวัดภาคใต้5จังหวัดด้วยกัน5จังหวัดค่ะมีสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านได้กล่าวนะคะว่าวันนี้คณะรัฐมนตรีค่ะได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินเพื่อที่จะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการได้ทันทีโดยครอบคลุม4เรื่องหลักๆด้วยกัน4เรื่องค่ะด้านที่1คือด้านเศรษฐกิจรัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งด้านของการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวพร้อมที่จะเร่งปลดล็อกข้อจำกัด ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ทางด้านผู้ว่าราชการจังหวัดทำหน้าที่ทั้งผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมๆกันทั้งนี้ค่ะได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอย่างเช่นกระทรวงการคลังให้พิจารณาถึงมาตรการด้านการเงินและด้านภาษีโดยเฉพาะสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเฉพาะกิจนะคะหรือว่าซอฟท์โลนแล้วก็ค่าธรรมเนียมบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมบสย.แล้วมอบหมายให้กับทางกระทรวงคมนาคมดำเนินการขุดลอกและบำรุงรักษาร่องน้ำปัตตานีและร่องน้ำสงขลาเพื่อเพิ่มโอกาสสร้างรายได้และสนับสนุนให้คนในพื้นที่เติบโตไปพร้อมๆกับเศรษฐกิจของภูมิภาคด้วยค่ะ
2: ค่ะด้านที่สองค่ะด้านสังคมและคุณภาพชีวิตนะคะท่านนายกก็ระบุว่ารัฐบาลจะเดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพค่ะโดยท่านบอกว่ามีการเร่งดำเนินการด้านการออกแบบและก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่สองนอกจากนี้ก็จะเร่งหารือกับทางมาเลเซียนะคะเพื่อให้แรงงานไทยได้รับการคุ้มครองและดูแลอย่างเหมาะสมพร้อมลดภาระและต้นทุนของผู้ประกอบการด้วยนะคะส่วนด้านที่3ด้านความมั่นคงรัฐบาลก็จะเดินหน้าสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนด้วยไม่ใช่ทำงานแยกออกมาจากประชาชนนะคะท่านก็บอกว่าจะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและสำคัญคือตอนนี
3: ้
2: เทคโนโลยีสมัยใหม่มาแรงนะคะรวมถึง AI จะนำมาใช้ในการทำงานด้วยนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยการบริหารจัดการจุดผ่านแดนนะคะซึ่งเป้าหมายก็คือสร้างความสงบความปลอดภัยและความเชื่อมั่นเพื่อให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตทำมาหากินและประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคงด้วยค่ะ
3: ค่ะประเด็นควิกวินในด้านที่4ก็คือด้านของการป้องกันและบริหารการภัยพิบัติซึ่งรัฐบาลจัดสรรงบประมาณเร่งด่วนกว่า142ล้านบาทค่ะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการป้องกันบรรเทาภัยพิบัติทั้งการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่เทศบาลเมืองควนลังรวมถึงเห็นชอบค่ะเรื่องของการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงที่คลองเหรียญด้วยเช่นกันที่สำคัญค่ะคณะรัฐมนตรีนั้นก็เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบของการช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยค่ะสำหรับครัวเรือนนะคะโดยแนวทางดังกล่าวนั้นจะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวัตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวซึ่งก็มีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศค่ะสิ่งที่รัฐบาลต้องทำนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็กล่าวก็คือสนับสนุนศักยภาพเหล่านี้เร่งแก้ไขข้อจำกัดค่ะที่ทำให้ประชาชนนั้นยังไม่สามารถใช้ศักยภาพของพื้นที่ได้อย่างเต็มที่โดยรัฐบาลจะทำงานโดยยึดประชาชนนั้นเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจต้องดีขึ้นความปลอดภัยต้องเพิ่มขึ้นโอกาสต้องมากขึ้นและคุณภาพชีวิตของประชาชนต้องดีขึ้นซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกุลท่านย้ำถึงเรื่องนี้ค่ะ
2: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะในส่วนของประเด็นต่างๆที่จะมีปลีกย่อยเพราะว่ารัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ก่อนหน้านั้นแหละแล้วท่านก็กระจายกันไปตามจุดต่างๆด้วยในส่วนที่เกี่ยวข้องนะคะมีหลากหลายประเด็นมีหลายโครงการมียอดงบประมาณด้วยที่จะลงไปในพื้นที่และนอกจากนี้นะคะครม.ก็ยังมีการตั้งแต่งตั้งหลายๆท่านด้วยนะคะหนึ่งในนั้นคือครม.นะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่อย่างเป็นทางการครั้งแรกจังหวัดสงขลาก็มีมติแต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพันธ์ขออภัยค่ะพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนที่24ซึ่งเรียกว่าย้ายข้ามห้วยนะคะมาจากเสทบทางกองทัพนะคะถือเป็นทหารคนที่17ที่มาทำหน้าที่เลขาธิการสมช.นะคะเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะ
3: นอกจากนี้ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรก็มีมติแต่งตั้งตามที่สำนักงบประมาณเสนอแต่งตั้งนายกรณินการจโนใหม่รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงค่ะให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงบประมาณนักบริหารสูงเพื่อทดแทนตำแหน่งที่ว่างตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปซึ่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายพระดอนปริศนานันทกุลปฏิบัติราชการแทนนายกรัฐมนตรีได้พิจารณาเห็นชอบแล้วค่ะ
2: ค่ะเป็นที่ทราบกันว่าครม.แต่งตั้งพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.ท่านใหม่นะคะท่านนายกก็ออกมาระบุเพิ่มเติมในเรื่องของด้านการที่จะมีการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนใต้นะคะท่านก็เน้นบูรณาการทุกภาคส่วนแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามยุทธศาสตร์ใหม่พร้อมนำคนในพื้นที่ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารสร้างสันติสุขแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านก็ได้พูดถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนแล้วก็การเปิดปิดด่านด้วยนะคะซึ่งต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันด้วยท่านนายกบอกว่าที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนส่วนผลการหารือกับประชาชนในพื้นที่ว่าต้องทำงานร่วมกันนะคะส่วนแนวคิดก็ให้คนในพื้นที่เนี่ยช่วยแก้ปัญหาไฟใต้รัฐบาลก็พร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนทั้งหมดแต่ประชาชนในพื้นที่ก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมรัฐบาลพร้อมสนับสนุนทั้งงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นค่ะท่านนายกเน้นย้ำนะคะว่าเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือนะคะแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารท่านย้ำว่าการเจรจาต้องไม่ปิดช่องโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาคู่ไปกับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดแล้วก็เชื่อว่าสถานการณ์จะต้องดีขึ้นนะคะท่านนายกยังมั่นใจด้วยว่ารัฐบาลจะเห็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานต่างๆแล้วก็การให้บริการประชาชนได้อย่างเป็นหนึ่งเดียวสำหรับการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะเป็นการเพิ่มจำนวนส.ส.ให้พรรคภูมิใจไทยหรือไม่นะคะผู้สื่อข่าวก็ถามท่านก็มองว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นภารกิจของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องการเมืองรัฐบาลมีหน้าที่ต้องสร้างสันติสุขสร้างเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนค่ะ
3: ค่ะก็เมื่อวานนี้ก็เป็นการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรก็เรียบร้อยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอ้าวพร้อมที่จะต้อนรับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยแล้วล่ะ
2: ใช่นะคะ
3: 3กันยายนนี้นะ
2: ใช่ก็คือพรุ่งนี้
3: ค่ะ
2: ค่ะแต่ประเด็นที่น่าสนใจก็คือระหว่างที่ลงไปในพื้นที่นั้นนะคะกรมประชาสัมพันธ์เองก็อยู่ภายใต้การดูแลของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสุวมาศอิสระภักดีท่านก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะในส่วนของที่เราเรียกสั้นๆว่าเขต6สำนักประชาสัมพันธ์ที่6นะคะท่านก็ตรวจเข้มเลยนะคะในหลายๆเรื่องพร้อมกับคุมเข้มธุรกิจเช่ารถบัสเช่ารถรับนักท่องเที่ยวด้วยเพราะว่าท่านก็ดูแลสคบด้วยอย.ด้วยหลายอย่างนะคะซึ่งในส่วนของการไปเยี่ยมชมนั้นท่านก็ให้กำลังใจทีมงานนะคะแล้วก็ท่านไปชมจุดนี้ด้วยคือจุดประชาสัมพันธ์ถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะแล้วก็รวมถึงการจัดนิทรรศการต่างๆนะคะซึ่งก็เตรียมพื้นที่ไว้นะคะมีจุดลงนามถวายพระพรด้วยมีจุดที่จะให้ชมวีดิทัศน์สารคดีเฉลิมพระเกียรติต่างๆนะคะมีโครงการปะการังทีมด้วยท
3: ่
2: านก็เข้าไปชมนะคะท่านก็ชื่นชมนะคะแล้วก็นอกจากไปดูในเขต6แล้วท่านก็ยังไปติดตามการบริการธุรกิจเช่ารถยนต์ด้วยในพื้นที่หาดใหญ่มอเตอร์ไซค์รับจ้างต่างๆด้วยนะคะเพื่อจะได้เฝ้าระวังไม่ให้เกิดการเอาเปรียบผู้โดยสารผู้บริโภคด้วยนั่นเองนะคะซ
3: ึ่
2: งท่านก็ย้ำว่าถ้าประชาชนอยากจะร้องเรียนสายด่วนสคบ1166 1166นั่นเองค่ะ
3: ค่ะมาดูเรื่องของโควิด-19 กันหน่อยเมื่อวานนี้ช่วงเย็นกรมควบคุมโรคมีการแถลงเกี่ยวกับเรื่องของโรคโควิด-19 สำหรับในห้วงนี้นะคะ
2: ซึ่งป่วยเยอะนะ
3: ป่วยเป็นแสนคนแล้วตอนนี
2: ้
3: คือสิ่งที่น่ากังวลคือยอดของผู้เสียชีวิตเนี่ย15คนด้วยกันนะคะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านกล่าวถึงนะคะสถานการณ์โควิด-19 ในประเทศไทยที่แม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่ท่านบอกว่าเป็นการระบาดตามฤดูกาลโดยจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคตั้งแต่คือวันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569ท่านบอกนะคะว่าพบผู้ป่วยสะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายด้วยกันตรงนี้ค่ะอัตราการป่วยนั้นคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือ 0.02% โดยหากเทียบอัตราการเสียชีวิตก็คือในปี2568 พบว่าผู้เสียชีวิตจำนวนคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกันก็คือ 0.04% สำหรับในปี2567นะคะอัตราของผู้เสียชีวิตเนี่ย 0.03% ซึ่งก็บอกว่าต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด19ในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด19เนี่ยอัตราของผู้เสียชีวิตที่คิดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ย 0.14% สำหรับการระบาดโควิด19ในช่วงปี2569นี้ท่านบอกพบนะคะว่าผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนสำหรับในช่วงนั้นสำหรับจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากขึ้นเป็นอันดับหนึ่งกรุงเทพมหานครนะพี่น้อยรองลงมาชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุค่ะที่พบผู้ป่วยมากก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตพบในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยเป็นกลุ่ม608นะก็คือกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้หญิงตั้งครรภ์ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเบาหวานความดันไขมันนี่แหละนะ608จำนวน14รายด้วยกันหรือว่าคิดเป็นร้อยละ93และผู้ป่วยที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวด้วยสำหรับเชื้อโควิดที่กระจายอยู่ในปัจจุบันนี้ท่านบอกว่านะคะยังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 โดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องค่ะตั้งแต่กลางปี2568และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคนี้เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโควิด19ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจก็จะมีไอนะมีไข้เจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยแล้วก็อ่อนเพลียนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังคงต้องห่วงในเรื่องของโรคไข้หวัดใหญ่ด้วยรวมถึง RSV ท่านบอกว่านะคะโดยโรคไข้หวัดใหญ่เนี่ยในปี2569พบว่ามีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายด้วยกันเสียชีวิต48รายโดยพบผู้ป่วยในกลุ่มของอายุ 5-9 ปีและ10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือAS1N1 นะหรือว่าผู้เสียชีวิตก็จะอยู่ในกลุ่มของอายุที่60ปีขึ้นไปส่วนในด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตนะสำหรับ RSV โดยอัตราการป่วยในกลุ่มของ RSV เนี่ยตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง4ปีก็แนะนำนะคะให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอหากมีอาการป่วยหรือว่าคลุกคลีอยู่กับผู้ที่เสี่ยงหรือใกล้ชิดเนี่ยก็ให้ล้างมือสม่ำเสมอใส่หน้ากากอนามัยเพื่อลดการแพร่กระจายนี่คือการแถลงการโรคโควิด19ล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะสำหรับกลุ่มควบคุมโรคค่ะ
2: ค่ะก็คือเชื้อเนี่ยไม่รุนแรงการเสียชีวิตก็ลดลงนะคะอัตราการเสียชีวิตลดลงแต่ว่ายังไงตามเราก็ดูแลตัวเองนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือดูแลตัวเองเราปลอดภัยคนรอบข้างก็ต้องปลอดภัยนะคะนี่เป็นหัวใจสำคัญค่ะพักกันสักครู่คุณผู้ฟังคะเดี๋ยวติดตามตีคอนร้องข่าวหลังจากนั้นกลับมาช่วงท้ายกับข่าวยามเช้าเรายังจะตามหลากหลายประเด็นโดยเฉพาะทางมหาไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่น 3,000 กว่ารายแล้วนะคะระบุไม่สามารถห้ามท้องถิ่นใช้งบจ้างเหมาได้แต่ถ้าหากรับผู้มีประวัติทำผิดเข้าทำงานก็เข้าข่ายผิดจริยธรรมผู้บริหารด้วยนะคะพร้อมๆกับอีกหลากหลายงานที่น่าสนใจกรุงเทพราตรีก็รออยู่นะงานต่างจังหวัดอีกหลากหลายงานอ่ะเดี๋ยวพักกันนะคะเดี๋ยวกลับมาตอนท้ายกับข่าวยามเช้าค่ะ
4: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้มันสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันเมื่อชมเชียร์ชอบแช่แฉกันให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทย ไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาย
6: ื้อหรือหยุดเมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
7: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย
8: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
9: ยุคจะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
8: จำ3สเต็ปฮิตเอแท็กชัวเอไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแท็กถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
10: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
12: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวเช่นเคยครับโดยผมบุญมาสีหมาดข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่รับฟังการแก้ไขปัญหา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ป้องกันอุทกภัยเดินหน้าสะพาน2แห่งด้วยกันเชื่อมคมนาคมท่องเที่ยวเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำคณะรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดสงขลาก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรโดยเน้น3เรื่องสำคัญอันได้แก่การบริหารจัดการน้ำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคใต้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ประชาชนพร้อมติดตามการฟื้นฟูคลองระบายน้ำร.1และระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่เร่งแก้จุดคอขวดขุดลอกคลองเสริมความแข็งแรงคันคลองและพัฒนาระบบพยากรณ์น้ำด้วย Machine Learning พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเตรียมบุคลากรเครื่องจักรเส้นทางอพยพและศูนย์พักพิงให้พร้อมรับสถานการณ์ทางด้านโครงสร้างพื้นฐานนั้นก็ได้ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามก่อสร้างสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาภายใต้แนวคิดที่ว่า Green Transport เพื่อเชื่อมโยงการเดินทางท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ระหว่างฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมครับอีกทั้งยังได้มีการประชุมรับฟังข้อเสนอจาก5จังหวัดภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลปัตตานียะลาและนราธิวาสครอบคลุมด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติครับโดยกำชับให้ทุกข้อเสนอมีแนวทางแก้ไขที่ชัดเจนทำได้จริงและเร่งดำเนินการทันทีในเรื่องที่สามารถทำได้พร้อมรับฟังข้อเสนอจาก3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยย้ำว่าการสร้างสันติสุขและความปลอดภัยจะเป็นฐานสำคัญในการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจและยกระดับคุณภาพชีวิตภายใต้หลักทุกปัญหาต้องมีเจ้าภาพทุกข้อเสนอต้องมีคำตอบและนอกจากนี้รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ยังได้มีการลงพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญสำคัญทั้งการพัฒนาระบบระบายน้ำการเตรียมพร้อมรับภัยการยกระดับด่านปาดังเบซาเพื่อส่งเสริมการค้าไทยมาเลเซียและการต่อยอดงานวิจัยธนาคารปูม้าโดมปะการังเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลสร้างความมั่นคงทางอาหารและเพิ่มรายได้ให้ชุมชนสะท้อนการทำงานแบบบูรณาการของรัฐบาลที่มุ่งแก้ปัญหาจากความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เชื่อมโยงการป้องกันภัยโครงสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจชายแดนและนวัตกรรมเพื่อสร้างความปลอดภัยรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนให้ประชาชนภาคใต้นั่นเองครับพี่น้องและนอกจากนี้ในการลงพื้นที่ประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลานายกรัฐมนตรีก็ยังนำคณะลงพื้นที่แก้มลิงคลองเรียนติดตามระบบป้องกันอุทกภัยหาดใหญ่ย้ำว่าต้องการให้ประชาชนปลอดภัยจากน้ำท่วมครับพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่บึงกักเก็บน้ำแก้มลิงคลองเรียนตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเพื่อติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพแก้มลิงคลองเรียนและระบบป้องกันอุทกภัยเมืองหาดใหญ่ก่อนเดินทางไปเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่ณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งทางรัฐบาลเองก็ต้องการให้ประชาชนชาวหาดใหญ่มีความปลอดภัยจากปัญหาอุทกภัยโดยแก้มลิงคลองเรียนนั้นถือเป็นโครงสร้างสำคัญแหละครับในการรองรับและชะลอน้ำลดปริมาณน้ำที่จะไหลเข้าสู่ตัวเมืองหาดใหญ่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างแก้มลิงเพิ่มเติมในพื้นที่เทศบาลเพื่อเพิ่มศักยภาพการรองรับน้ำรวมเป็น1ล้านลูกบาศก์เมตรจากปัจจุบันประมาณ 530,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้นการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยเทศบาลนครหาดใหญ่แบบบูรณาการเลยครับโดยดำเนินการควบคู่กับโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำคลองเตยระยะที่1และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำปลายคลองเตยเพื่อบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบทั้งการชะลอน้ำและเร่งระบายน้ำมุ่งปกป้องพื้นที่เศรษฐกิจและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยให้แก่ประชาชนใน103ชุมชนของเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นั่นเองครับส่วนทางด้านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ได้ออกมาเปิดเผยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ6มาตรการเร่งด่วนตามที่ที่ประชุมเชิงปฏิบัติการกับภาคเอกชนเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจ5จังหวัดภาคใต้ครับพ่อแม่พี่น้องครับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านเศรษฐกิจร่วมกับภาคเอกชนโดยรัฐบาลได้รวบรวมปัญหาและความต้องการของประชาชนใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้อันได้แก่สงขลาสตูลยะลาปัตตานีและนราธิวาสแล้วสรุปเป็นมาตรการเร่งด่วนหรือ Quick Win 6ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านแรกคือสินเชื่อและสภาพคล่องอันนี้จะสนับสนุนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยผู้ประกอบการฟื้นฟูธุรกิจหลังเกิดอุทกภัยและธนาคารออมสินก็เตรียมสินเชื่อระยะ5ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีครับในด้านที่2คือโครงสร้างพื้นฐานอันนี้จะเร่งพัฒนาท่าเรือให้รองรับสินค้าขนาดใหญ่และปรับปรุงระบบระบายน้ำในพื้นที่ครับด้านที่3คือการค้าและการอำนวยความสะดวกอันนี้จะมีการเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและนักท่องเที่ยวครับด้านที่4คือการปรับผังเมืองอันนี้กระทรวงมหาดไทยจะเร่งปรับผังเมืองให้สอดคล้องกับการลงทุนและการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนครับด้านที่5คือการท่องเที่ยวอันนี้จะมีการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนโดยเฉพาะอาหารพื้นถิ่นใน5จังหวัดครับและด้านสุดท้ายคือการลงทุนทางด้านการลงทุนนี้จะมีการขยายมาตรการส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3ปีพร้อมส่งเสริมการลงทุนสมัยใหม่กันด้วยโดยมาตรการทั้งหมดเหล่านี้มุ่งแก้ปัญหาและกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่โดยเร็วที่สุดพร้อมวางรากฐานการลงทุนระยะยาวกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลักดันให้จังหวัดสงขลาเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงการลงทุนกับปีนังและภูมิภาคนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในการลงพื้นที่ร่วมประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลา ดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมประชุมครม.สัญจรในชุดผ้าลายราชวัตรดีไซน์เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์ตามแบบฉบับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้สวมใส่เสื้อผ้าทอเกาะยอลายราชวัตรผ้าทอเอกลักษณ์ของจังหวัดสงขลาในโอกาสเข้าร่วมการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรนัดแรกของปี2569ณจังหวัดสงขลาสำหรับผ้าทอลายราชวัตรนั้นเป็นผลงานจากกลุ่มราชวัตรแสงส่องล่า1ตำบลเกาะยออำเภอเมืองสงขลาที่ถักทอด้วยเส้นได้สีน้ำเงินผสมผสานได้สีทองสีขาวและสีดำจนเกิดเป็นมิติสีโทนม่วงเหลื่อมอย่างโดดเด่นนับเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ที่ได้รับเกียรติร่วมนำเสนอภูมิปัญญาท้องถิ่นในโอกาสสำคัญสำคัญในครั้งนี้ครับแล้วการสวมใส่ผ้าทอเกาะยอของนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ก็นับเป็นอีกหนึ่งสีสันของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรแล้วครับที่จังหวัดสงขลาพร้อมร่วมส่งเสริมการใช้ผ้าไทยและสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นรวมไปถึงสร้างการรับรู้และเพิ่มโอกาสให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพี่น้องและไปตามติดกันที่เรื่องของการเฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการกรมควบคุมมลพิษให้เฝ้าระวังมลพิษไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เตรียมตรวจอากาศน้ำเสียกากของเสียย้ำว่าผลตรวจเบื้องต้นยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้มีความห่วงใยผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นพื้นที่การค้าขนาดใหญ่ใจกลางเมืองมีทั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อะไหล่รถยนต์ของเล่นเครื่องมือช่างและเคมีภัณฑ์จึงได้มีการสั่งการให้กรมควบคุมมลพิษหรือตัวย่อคอพอประสานกับกรุงเทพมหานครไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วครับพร้อมประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมเนื่องจากว่าเหตุเพลิงไหม้ดังกล่าวอาจก่อให้เกิดควันก๊าซจากการเผาไหม้น้ำเสียจากการดับเพลิงตลอดจนเถ้าและกากของเสียที่อาจปนเปื้อนสารเคมีกันด้วยหากจัดการไม่เหมาะสมอาจไหลลงสู่แหล่งน้ำและส่งผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมโดยรอบกันด้วยนะครับและล่าสุดนั้นทางสำนักอนามัยกรุงเทพมหานครได้ตรวจวัดคุณภาพอากาศบริเวณท้ายลมใกล้โรงพยาบาลกลางก็พบสารเบนซินโทลูอีนและก๊าซจากการเผาไหม้ในระดับที่ต่ำซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพครับโดยทางกรมควบคุมมลพิษหรือคอพอพร้อมสนับสนุนกรุงเทพมหานครกทม.แล้วครับในการตรวจวัดคุณภาพอากาศในชุมชนโดยรอบตรวจสอบน้ำเสียและกากของเสียให้ได้รับการบำบัดและกำจัดอย่างถูกต้องกันต่อไปรวมไปถึงประเมินและฟื้นฟูพื้นที่ที่อาจเกิดการปนเปื้อนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดสงขลาว่ามีการผลักดันโครงการอะไรกันบ้างครับโดยคณะรัฐมนตรีได้มีการผลักดันโครงการ5จังหวัดชายแดนใต้สู่แผนปฏิบัติจริงเร่งแก้น้ำท่วมซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลหนุนธุรกิจพร้อมทั้งเดินหน้า44โครงการเร่งด่วน 1,269 ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายน2569มีมติรับทราบผลการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสและปัตตานีตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เสนอเข้ามาโดยที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆรับไปพิจารณาข้อเสนอโครงการสำหรับ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขอรับการจัดสรรงบประมาณตามขั้นตอนกันต่อไปดังต่อไปนี้ครับ1โคร
13: ครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนพร้อมดำเนินการได้ทันทีรวมทั้งสิ้น44โครงการงบประมาณ 1,269.02 ล้านบาทครับ 2. ข้อเสนอเชิงนโยบายของพื้นที่ที่ต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนรวมทั้งสิ้น59โครงการงบประมาณ 62,336.44 ล้านบาทครับและนอกจากนี้คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนหรือ Quick Winและข้อเสนอเพื่อการดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญด้วยกันอันได้แก่ 1. ด้านเศรษฐกิจอย่างเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจครับด้านที่2ด้านสังคมอย่างเช่นออกแบบโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2และทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียด้านที่3ด้านความมั่นคงอย่างเช่นยกระดับชรบ.เป็นเครือข่ายความปลอดภัยและติดตั้ง CCTV ให้ครอบคลุมครับด้านที่4คือด้านภัยพิบัติอย่างเช่นเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำสร้างศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและเร่งฟื้นฟูถนนที่มันเสียหายครับพี่น้องและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วกันต่อไปสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆไปเร่งดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเร็วสำหรับโครงการที่เห็นควรขอรับการจัดสรรงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นวงเงินรวม67ล้านบาทรวมทั้งมอบหมายหน่วยงานพิจารณาขอรับการจัดสรรงบประมาณโดยเร่งด่วนกันด้วยครับพี่น้องและนอกจากนี้แล้วคณะรัฐมนตรีก็ยังไฟเขียวประกันภัยพิบัติแห่งชาติคุ้มครอง3ภัย30ล้านครัวเรือนรัฐช่วยค่าเบี้ยบ้านเสียหายรับสูงสุด 100,000 บาทเสียชีวิต2ล้านบาทครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายคณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบในหลักการการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติและให้ภาครัฐจัดซื้อประกันภัยให้แก่พี่น้องประชาชนโดยมีความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยอันได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวครับซึ่งก็ถือเป็นการปรับแนวทางการบริหารจัดการภัยพิบัติในเชิงรุกจากการรอเกิดเหตุแล้วเยียวยาไปสู่การเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงล่วงหน้าครับเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับความคุ้มครองและเงินชดเชยอย่างรวดเร็วเมื่อเกิดภัยพิบัติในขณะที่ภาครัฐบาลเองก็สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงและงบประมาณได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นโดยหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้นกำหนดเอาไว้ดังนี้นะครับว่าการณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนการณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนครับการณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองอันนี้กำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทด้วยกันครับและทั้งนี้ทั้งนั้นได้มอบหมายให้ปภ.และคปภ.ไปเร่งดำเนินการจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วพร้อมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมแล้วนั่นเองครับพี่น้องและต่อเนื่องกันที่ประเด็นคณะรัฐมนตรีได้มีการเห็นชอบในการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานชายแดนใต้ต่ออีก5ปีลดภาระผู้ประกอบการรัก

0: ึงสร้างความเชื่อมั่นให้ภาคเอกชนดำเนินธุรกิจในพื้นที่อย่างต่อเนื่องกันต่อไปครับแล้วมาตรการดังกล่าวนี้ครอบคลุมผู้ประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่2และโรงงานจำพวกที่3ทุกขนาดในพื้นที่ที่กำหนดโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมตามพระราชบัญญัติโรงงานพุทธศักราช2535ทั้งค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ขยายโรงงานค่าธรรมเนียมใบแทนใบอนุญาตค่าธรรมเนียมการโอนใบอนุญาตรวมถึงค่าธรรมเนียมการแจ้งกรณีได้รับยกเว้นการขยายโรงงานการลดหรือเพิ่มเครื่องจักรที่ไม่เข้าข่ายขยายโรงงานการเพิ่มเนื้อที่อาคารหรือก่อสร้างอาคารโรงงานเพิ่มขึ้นตลอดจนค่าธรรมเนียมรายปีที่เกี่ยวข้องและครับแล้วการยกเว้นในครั้งนี้เป็นการดำเนินมาตรการต่อเนื่องจากกฎกระทรวงฉบับเดิมที่สิ้นผลใช้บังคับเมื่อวันที่19มิถุนายน2569จึงกำหนดให้ร่างกฎกระทรวงฉบับใหม่มีผลตั้งแต่วันที่20มิถุนายน2569เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างของมาตรการโดยนับเป็นการยกเว้นค่าธรรมเนียมให้ผู้ประกอบกิจการโรงงานในพื้นที่ดังกล่าวเป็นครั้งที่4กันแล้วและที่ผ่านมาทางรัฐบาลได้ใช้มาตรการยกเว้นค่าธรรมเนียมโรงงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องแล้วครับเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ในพื้นที่และช่วยลดภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการกันด้วยโดยร่างกฎกระทรวงฉบับนี้ก็มุ่งสนับสนุนให้ผู้ประกอบการสามารถรักษากิจการไว้ในพื้นที่ลดแรงจูงใจในการย้ายฐานการผลิตส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและการขยายกิจการเพิ่มเติมนั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเบื้องหลังการเป็นเจ้าภาพระดับโลกคือการพิสูจน์ความพร้อมในรายละเอียดมากกว่าที่คิดครับท่ามกลางประเทศสมาชิกกว่า190ประเทศการได้รับเลือกให้กลับมาเป็นเจ้าภาพ IMF World Bank Group Annual Meetings อีกครั้งในปีนี้ไม่ได้พิจารณาแค่สถานที่จัดงานหรือความสะดวกสบายของที่พักเท่านั้นนะครับแต่ว่าต้องผ่านการประเมินความพร้อมแทบทุกด้านตั้งแต่การเดินทางความปลอดภัยเทคโนโลยีการแพทย์ไปจนถึงรายละเอียดเล็กๆอย่างแสงเสียงและเก้าอี้ในห้องประชุมและหลังได้รับการเลือกแล้วภารกิจยังเดินหน้าต่อเนื่องถึง3ปีด้วยกันเพื่อเตรียมรองรับผู้เข้าร่วมกว่า 15,000 คนจากทั่วโลกตลอดสัปดาห์เลยทีเดียวครับสิ่งเหล่านี้จึงไม่ใช่เพียงการเตรียมจัดงานเท่านั้นแต่คือการทำงานร่วมกันของหลายองค์กรเพื่อให้ประเทศไทยพร้อมต้อนรับโลกนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับเอ้าลากันไปก่อนแล้วครับผมบุญมาสีหมาดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
1: ดูนี่สิ AI บอกว่าสุนทรภู่เคยเขียนกรร่วมกับเชกสเปียร์ในปีพ.ศ.2350
2: อยู่นะสุนทรภู่กับเชกสเปียร์เนี่ยนะไม่ใช่ละมันคือ AI Hallucination หรือการที่ AI นั่งเทียนเขียนข่าว
1: ไหนเห็นมีแต่คนบอกว่า AI ฉลาดขึ้นแต่ก็ยังเชื่อไม่ได้ 100% สินะ
2: เราถึงต้องระวังไงมันเอ๊ะทุกครั้งเพราะว่า AI ไม่ใช่คัมภีร์ความถูกต้องไปซะทั้งหมด
3: ข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน
4: หอนาฬิกา54นาทีนะคะช่วงท้ายของข่าวยามเช้าหลายท่านทักทายมาทาง Facebook นะคะข่าวยามเช้าขอบคุณมากเลยพี่สมยศบอกติดตามอยู่คุณแอลครับอยู่มาบตะพุดระยอง
5: คร
4: ั้งนี้อากาศร้อนแต่ภาพเสียงชัดเจนดี
5: ค
4: ่ะส่วนพี่คมสันมอร์นิ่งนะคะมอร์นิ่งกันใหญ่เลยกดไลค์กดแชร์กันตั้งแต่เช้าแล้วขอบคุณมากพี่ปราโมทขอนแก่นทองฟ้าแจ่มใสเด้อ26องศาครับส่วนพี่จำลองฟังอยู่หอกระจายข่าวว ัดเผาเคืองเทียนใหญ่เสียงชัดเจนครับอากาศดีครับวันนี้ส่วนผู้ใหญ่บำรุงค่ะติดตามเพจข่าวยามเช้าทุกวันเสียงชัดเจนครับปราจีนบุรีอำเภอกบินบุรีตำบลวังท่าช้างสภาพอากาศเช้านี้ท้องฟ้าแจ่มใสครับขอบคุณมากเลยนะคะทุกท่านทุกที่ที่ติดตามเราพี่โกศลก็บอกว่ากาฬสินธุ์ชัดเจนดีมากครับเช้านี้

0: นไม่ตก
1: อ่ะยังไงช่วงนี้ก็ติดตามกันหลากหลายไม่ว่าจะเป็นอากาศการดูแลสุขภาพนะโควิด19คนเป็นไข้หวัดกันเยอะมากนะคะเราดูแลตัวเองนะคะเพื่อสุขภาพที่ดีเพราะว่าบางท่านต้องทำงานต้องใช้ชีวิตนะคะหรือบางท่านเจ็บไข้ได้ป่วยยังไงก็รักษาสุขภาพกันเยอะๆนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้มาตามกันหน่อยคุณผู้ฟังเราจั่วไว้ตั้งแต่ก่อนพักนะคะมีหลายประเด็นที่รออยู่นะคะเรื่องที่ทางกระทรวงมหาดไทยออกมาระบุโดยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันเพิกถอนสิทธิ์ท้องถิ่นนะคะกรณีที่ข้าราชการบางส่วนถูกเพิกถอนการบรรจุจากกรณีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นซึ่งก็พบว่าอาจจะมีการใช้รูปแบบจ้างเหมาให้กลับมาทำงานในบางท้องถิ่นนะคะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นเนี่ยผู้ที่มีคะแนนที่มีปัญหาทั้งประเทศเพิกถอนครบถ้วนรวม 3,868 คนแล้วก็ยังทราบว่าอาจจะมีการใช้บริการจ้างเหมาแทนท่านก็เลยกำชับให้ทำหนังสือไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งประเทศให้ระมัดระวังบุคคลดังกล่าวนี้เป็นพิเศษนะคะสั่งการไปยังผู้ว่าทุกจังหวัดด้วยให้ตรวจสอบกรณีการจ้างเหมาบริการกลุ่มบุคคลเหล่านี้เมื่อครบแล้วจะมีการตรวจสอบทันทีนะคะแล้วก็ประสานงานไปที่ปปช.ปปท.ให้เข้ามาร่วมตรวจสอบด้วยส่วนคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ทั้ง 3,868 คนจะถูกห้ามเข้าสอบรับราชการอีกหรือไม่นะคะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นขั้นตอนหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการคดีอาญาแล้วพร้อมยอมรับว่าในช่วงรอยต่อของการเลิกจ้างกระทบกับการทำงานของท้องถิ่นกระจายในทุกตำแหน่งนะคะส่วนข้อเรียกร้องของผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อใหม่แล้วก็พบว่าคะแนนดีขึ้นจะมีการเลือกที่บรรจุใหม่นั้นก็อยู่ระหว่างให้การดูความเป็นไปได้ของวิธีการว่าจะอำนวยความสะดวกให้บุคคลกลุ่มนี้ไม่ให้กระทบสิทธิ์กับบุคคลอื่นค่ะ
2: ค่ะมาดูกันหน่อยข่าวดีสำหรับกรุงเทพมหานครซ
1: ึ่
2: งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือว่าทททเขามีการเปิดเผยข้อมูลว่ากรุงเทพมหานครนะอมรรัตนโกสินทร์ของเราเนี่ยนะครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกนะเขาบอกว่าโอ้โห Best City of Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Outสื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นที่กรุงเทพมหานครของเราเนี่ยคว้าแชมป์มาเขาบอกว่ามีความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร
1: ์
2: คลับร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงช่วงดึกรวมถึงบรรยากาศของชุมชนเขาบอกว่า LGBTQ+ ที่มีสีสันนะก็ระบุแบบนี้เลยนะอ่ะ10อันดับเนี่ยที่ประเทศไทยเราได้ที่1ที่1ก็คือกรุงเทพมหานครประเทศไทย2เบอร์ลินเยอรมนี3นิวยอร์กสหรัฐอเมริกา4เมลเบิร์นออสเตรเลีย5ซาเปาโลบราซิล6เมเดรินนะโคลอมเบีย7โจฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้8ไบตันสหราชอาณาจักร9ปักกิ่งที่จีน10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์นะ
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: อ่ะเราก็ร่วมยินดีนะคะรักบี้หญิงทีมชาติไทยคว้าเหรียญทองแดงรักบี้7คนศึกเอเชียที่จีนโชว์ฟอร์มแกร่งตลอดทัวร์นาเมนต์ด้วยโอ้โหช่วงนี้กีฬามาแรงมากให้กำลังใจนะคะโดยเฉพาะสาวไทยได้ตั๋วไปโอลิมปิกนะเดี๋ยวจะพบท่านนายกพรุ่งนี้ใช่ไหม
2: ใช
1: ่ค่ะส่งกำลังใจให้กับทุกท่านทุกที่วันนี้พี่สายชนมาจับรับไม้ต่อแล้วนะคะต้องส่งต่อให้ข่าวพาด 7:00 นแล้วเราลาไปแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
4: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
3: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของ

ติดตามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส